0: คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษฎาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจ
1: มส์มาตรา301ถูกระงับภาษีทรัมป์สะดุดหรือเปล่าอาจารย์มีเครื่องหมาย question mark เอาไว้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดซึ่งนายหัวอัดเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยไม่เคยพอนะฮะก็จะบ่นเอาอย่าเพิ่งหัวเราะอาจารย์อย่าเพิ่งหัวเราะสิเรายังไม่ได้ปล่อยคิวเลย
2: อ
1: ะโอ้ยังไม่ได้ปล่อยคิวเลยอาจารย์มาหัวเราะแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วผมแบบเมามอยถึงนิดนึงคือนะท่านไหนที่รู้สึกว่าโอ้เวลาไม่เพียงพอเนี่ยอ่ะมาเลยฮะแล้วก็จะได้มาเจอตัวเป็นๆด้วยแล้วก็ฟังอย่างจุใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่นายหัวอัดเท่านั้นนะครับยังมีกูรูอีกหลายท่านเลยที่จะมาพูดคุยกันนะครับตัวเป็นๆเลยในหลักสูตรที่หลายๆท่านเนี่ยนะครับรออยู่นะ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับท่านรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้มันหมุนเร็วมากนะแล้วท่านรู้สึกว่าตามไม่ทันไหมนะถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าโอ้เรากังวลเรื่องพวกนี้นะครับมาได้เลยนะครับสำหรับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะฮะเปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราเนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกคือตามยุคตามสมัยโลกมันหมุนไวนะครับแล้วก็อัดแน่นแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความร่วมสมัยนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวานะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนของเมืองไทยเลยนะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะคือไม่ได้มีแค่อาเซียนนะแต่ว่าเราอยู่ดูลำพังในอาเซียนไม่ได้เราต้องไปดู2ชาติมหาอำนาจด้วยคือสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็แน่นอน AI ต้องมีก็จะมี AI for CEO นะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยอันนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยนะครับอบรมการที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะครับแต่ว่า15สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็จะรับสมัครนะฮะถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังดีๆนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดครับคุณลิซ่า
2: น่าสนใจมากๆเลยนะคะและได้พบกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่รอนายหัวอัดอยู่นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยกับมาตรา301ของทรัมป์ค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
3: ขอบคุณท่านด็อกเตอร์คุณลิซ่าด้วยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆครับ
1: ครับเดี๋ยวมาเจอแนวอัดนะใครที่บอกว่าโอ้ไม่จุใจนะหรือว่าอยากจะเจอตัวเป็นๆนะครับสามารถที่จะมาพบเจอกันได้ในหลักสูตรนี้พร้อมกูรูท่านอื่นๆด้วยนะครับ
3: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมสำหรับมาตรา301ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นอีกประเด็นนึงที่ประเทศไทยอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดในหลักสูตรด้วยนะครับ
1: ครับ
3: นอกจากอาเซียนแล้วเราไปเชื่อมโยงกับจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาตามที่ดร.เจตได้พูดถึง
1: ครับ
3: จริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องมาตรา301เนี่ยในการพูดทุกวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่แล้วผมพูด301ผมคิดว่ามันจบไปศุกร์ที่แล้วแล้วนะ31กรกฎาคม2569แล้วแต่ที่ไม่จบจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยน่าจะพูดแต่ว่ามันไม่จบเพราะว่าวันที่3สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ25รัฐอัยการ25รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องการค้าระหว่างประเทศอัยการ25รัฐในสหรัฐอเมริกาและต้องใช้คำว่าและเอกชนของสหรัฐอเมริกาฟ้องรัฐบาลทรัมป์ในการใช้มาตรา301เอ้าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับทีนี
1: ้มันอีลุงตุงนางมาก

0: ยืมพี่น้องมากเลยดร.เจตพูดถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอภาษีอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเราเจอภาษี 12.5% และอีกหลายประเทศก็เจอ 10% นะครับผมพูดง่ายคือ 60%
1: ครับ
0: ภาษีนโยบายซึ่งการที่ถูกฟ้องอีกแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความถูกฟ้องอีกแล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการเก็บภาษีของประเทศต่างๆจากสหรัฐอเมริกาอันนี้การฟ้องครั้งนี้การยื่นฟ้องเมื่อ3สิงหาเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องครั้งที่3แล้วครั้งที่1เนี่ยผมทวนนิดนึงเดี๋ยวเบรก2ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมาตรา301ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับผมท้าความไปนิดเดียวผมใช้คำว่าฟ้องครั้งที่3
1: ครับ
0: ครั้งที่3ครั้งที่1เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะมีมาตราอื่นผมว่าโดนอีกครั้งที่1เนี่ยเราจำกันได้ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอิสรภาพโดยการเก็บภาษีคำว่าอิสรภาพของเขาคืออิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยการเก็บภาษีตามกฎหมายประภาวะฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจวงเล็บ IEEPA นะอันนั้นเนี่ยศาลก็บล็อกไปไม่ให้อำนาจซึ่งอันนั้นก็เราถูกเก็บภาษีไป 19% แยกออกเป็นภาษีทั่วไป 10%มันร้อนอบอ้าวมากพูดไปก็เช็ดเหงื่อไป
1: อาจารย์มาแบ่งความอาจารย์มาแบ่งความหนาวจากผมมากในสตูหนาวมาก
0: ช้าช้าแบบคนอยู่ในห้องหนาวหนาวไอ้นั้นเราเจอ 19% แยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า universal tariff แล้วก็ภาษีตอบโต้ reciprocal tariff รวมแล้ว 19 universal tariff คือภาษีทั่วไปนี่มัน 10% และประเทศทั่วโลกก็เจอกันแบบนั้นในการถูกบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์จากศาลฎีกามันมีผลอยู่3เรื่องที่ตามมาณขณะนั้นบางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องยาวมาถึงปัจจุบันบางเรื่องที่จบไปแล้วก็คือภาษีทั่วไปและภาษีตอบโต้จบไปแล้วเพราะศาลบล็อกแต่ที่มันยังไม่จบจนลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือลากยาวมาจนถึงมาตรา301สำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยที่มันลากยาวมาก็คือข้อตกลงภาษีตอบแทน
1: ครับ
0: ที่เราใช้ตัวย่อว่า ART Agreement Reciprocal Tariff ข้อตกลงภาษีถ้าแปลตามตัวข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนที่มันลากยาวจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่ประเทศไทยยังไม่สามารถตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้จนทำให้มันก็พ่วงมาเรื่องของการเจรจาในมาตรา301จนส่งไม่เราเจอ 12.5% ในขณะที่อีก 19% เจอ 10% หนึ่งในเหตุผลของการที่เจอภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักก็คือการที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนสิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมาย IEEPA เนี่ยที่ถูกบอกไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายภาษีคืนให้กับภาคเอกชนซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีบริษัท VOS Selection ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเหล้าไวน์ต่างๆบริษัท Fitch USA เป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกเรื่องของอุปกรณ์ในการตกเบ็ดรวมแล้วเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆไอ้นั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าจะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายคืนประมาณสัก 170,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: คร
0: ับ
2: ตอนนี้ขายไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทยอยส่งคืนบ้างละค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นก็โดนัลด์ทรัมป์ศาลบล็อกอำนาจศาลฎีกาบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ตามกฎหมาย IEEPA เมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ปีนี้รวมแล้วเนี่ยไอ้นี้เพื่อจะพูดให้ว่าแล้วเราจะเจอแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในมาตรา301ครับรวมแล้วเนี่ยศาลพิจารณาในมาตราไม่ใช่มาตรากฎหมาย IEEPA เนี่ย10 เดือนนิด
1: ครับ
0: 10เดือนนิดๆแล้วก็มาต่อด้วยมาตรา122ซึ่งในมาตรา122กฎหมาย IEEPA

0: เนี่ยมี12อัยการสูงสุด12รัฐฟ้องรอบนี้มาตรา301 25รัฐฟ้องตามที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี
1: ้ครับ
0: มาตรา122ก็ถูกฟ้องอีกเช่นกันจากภาคเอกชนและ12รัฐถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น12รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องในม.122ไทม์ไลน์ท่านผู้ฟังไทม์ไลน์ก็คือ1 IEEPA กฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินถูกบล็อกแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มาใช้ม.122 122เนี่ยทั้ง IEEPA และ122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีโดยตรง
1: ครับ
0: ใน122เนี่ยมันจบไปเพราะว่ามันครบระยะเวลา150วันครบ150วันแต่เรื่องยังอยู่ในศาลการค้าระหว่างประเทศอยู่เพราะนั้นผมคำนวณคร่าวๆว่าใน IEEPA เนื่องจากเวลามันขอไปในมาตรา122เนื่องจากเวลามันมีระยะเวลาในการจัดเก็บ150วันผลของการที่จะต้องรัฐบาลโดนทำต้องคืนเงินเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเหรียญรวม IEEPA บวกกับมาตรา122ตอนนี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชน 200,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้ว
1: ครับ
0: มาถึง301
1: ครับ
0: 301และ301ขณะนี้แม้นวันที่3สิงหามีการยื่นฟ้องศาลสิงหา3สิงหาปีนี้แม้นมีการยื่นฟ้องคำถามสำคัญก็คืออ้าวแล้วเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่วะ 10% หรือ 12% บอกท่านผู้ฟังเลยครับยังถูกเก็บภาษีอยู่ครับจนกว่าศาลที่เขาฟ้องก็คือศาลการค้าระหว่างประเทศในครั้งที่1ที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาฟ้อง2ศาลนะทั้ง1 2อ่ะฟ้อง2ศาลก็คือศาลแขวงของรัฐนั้นๆของสหรัฐอเมริกาและศาลการค้าระหว่างประเทศศาลการค้าระหว่างประเทศมี1แห่งก็คืออยู่ที่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: รอบนี้มาตรา301ก็ถูกฟ้องที่ศาลการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นระยะเวลาหลังจากนี้เราจะต้องจ่ายยังจ่ายภาษีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ในการจ่ายภาษีผมคิดว่าเวลาที่จะพิจารณาในรอบนี้301เนี่ยผมก็เอาตัวเลขเป็นตุ๊กตาของ IEEPA นะก็10เดือนรอบนี้ก็10เดือนถ้า10เดือนนะเอาตุ๊กตาของ IEEPA นะว่าระยะเวลาในศาลพิจารณาเนี่ย10เดือนเราก็ต้องจ่ายภาษี10เดือนก็ 12.5% ก็ลากยาวไปถึงปีหน้าแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามครับก็ขณะนี้เราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่ดีนะครับผมเพราะนั้นมาตรา301จึงเป็นมาตราที่ขณะที่เราเจอมันมี2เรื่องที่เราเจอก็คือเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบังคับที่สินค้านั้นนำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศที่3ซึ่งเราก็เจอไป 12.5 รอบที่แล้วรอบสุดที่แล้วผมก็บอกว่ามี 10% ที่จ่ายเนี่ยที่จ่าย 10% ก็จะมีเขมรปากีสถานอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง 10% ซึ่งใน 10% นั้นเนี่ยสาระสำคัญผมคิดว่าเป็นช่วย2เรื่องที่ช่วยทำให้เขาจ่าย 10% ก็คือเรื่องของ ART นั่นแหละครับ ART นั่นแหละครับก
1: ็
0: คือมีหลายประเทศมากที่ได้ข้อตกลงภาษีตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาไปแล้วในที่ต้องจ่าย 10% และหลายประเทศในนั้นก็ตกลงกับสหรัฐอเมริกาตกลงกับ USTR ว่าจะทำกฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะดูเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาจากประเทศที่3เพราะนั้นใน19ประเทศนั้นก็เจอไป 10% ทั้งมีกฎหมายแล้วแต่ว่าใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็19ประเทศนั้นก็ไปรับปากตกปากรับคำ USTR ว่าโอเคจะใช้กฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆของประเทศเขาอย
1: ่
0: างมีประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่3ที่ใช้แรงงานทาสผมขอใช้คำว่าแรงงานทาสเป็นภาษาชาวบ้านอะไรกันนะครับ 7:15 น.ขอปาดเหงื่อแป๊บนึงนะครับ
1: ได้ครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ให้อาจารย์จิบน้ำเย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน

0: ัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: กลับมาติดตามกู้มือในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับในหัวอัด
5: ครับขอบคุณครับดร.ครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับขอบคุณทางคุณสุมิตรจิตทักทายมาขอบคุณทางผู้กองหอมจากสกลนครทักทายมาครับสวัสดีครับ
4: ครับ
5: ขอบคุณมีความสุขครับโอเคเราไปต่อกันครับ
4: เชิญครับ
5: โอเคมาตรา301ที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือ 12.5% ครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายครับสาระสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็คงเป็น2เรื่อง 1. จะต้องจบดิวภาษีต่างตอบแทนกับ USTR ให้ได
4: ้ครับ
5: USTR ก็คือสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายของเขาในการดูเรื่องของมาตรา301สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือ 1. จะต้องไปจบดิวเรื่องของข้อตกลงการข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนให้ได้นี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับอันที่2ก็คือว่าจะต้องไปบอกเขา USTR ว่าในเรื่องของกฎระเบียบกติกาต่างๆเนี่ยที่เรานำเข้าสินค้าจากประเทศที่3เนี่ยคุณคือประเทศไทยคุณคือประเทศไทยเนี่ยจะจัดการอย่างไร
4: ครับ
5: ว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานทาสจากประเทศที่3หรือไม่เราจะมีระบบในการตรวจสอบหรือข้อมูลข่าวสารที่จะไปบอก USTR ยังไงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเหตุผลของการฟ้องรอบนี้เหตุผลของการฟ้องรอบนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าเหตุผลของการฟ้องก็คือบอกว่า USTR เนี่ยให้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลใน60ประเทศเนี่ยน้อยเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าจริงอันที่1อันที่2เนี่ยในการเก็บภาษี 12.5 ก็ดี 10% ก็ดีเนี่ยรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถจะเราคือประเทศไทยสามารถจะจินตนาการและรู้ได้เบื้องต้นว่าจริงๆมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับเลยแต่ว่า USTR ก็เก็บภาษีคลุมไปหมดเลย
4: ครับ
5: เหตุผล2ประเด็นที่ที่คุณฟ้องในขณะนี้ซึ่งมันก็ USTR คุณจะอ่านคุณจะอ่านแบบข้อมูลได้ยังไง60ประเทศนะประเทศที่เขายื่นไปอ่ะด้วยเวลาจำกัดเนี่ยมันสั้นมากๆ
4: ไปไม่ได้นะ
5: ไปไม่ได้
4: ครับ
5: สิ่งที่ในภาษีที่เขาเก็บขณะนี้เนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีที่ถูกเก็บ 12.5 และภาษีที่ได้รับการยกเว้นผมเนี่ยก็ไปดูกฎดูนะว่าไอ้ภาษีได้รับการยกเว้นเนี่ยมัน

0: เท่าไหร่กันแน่ผมคิดได้30%กว่าเองอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วนี่30%กว่าเนี่ยที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะนั้นประเทศไทยน่าจะไปคิดว่าไอ้30%กว่าที่เราได้รับการยกเว้นมูลค่าจริงๆมันเท่าไหร่เพราะมันรวมในตัวที่ไม่ได้ส่งเข้าไปมันรวมในตัวที่เราไม่ได้ส่งเข้าไปด้วยไงเพราะเรานับในแง่ของปริมาณนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งที่ในเรื่องของสินค้าที่เรานำเข้าจากแรงงานทาสจากประเทศที่3เรื่องที่2ที่ประเทศไทยจะต้องเจรจากับเขาต่อไปและแสดงเหตุผลและหลักฐานให้ชัดเจน
1: ครับ
0: ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตสินค้าเกินหรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นนี้ผมไม่ได้พูดในสุขที่แล้ว
1: ไม่ได้พูดครับ
0: ดร.เจตเนี่ยจับอยู่ละ
1: จำได้ฮะ
0: ครับผมประเทศไทยในอีกข้อกล่าวหาอันหนึ่งกับ16ประเทศทั่วโลกที่กำลังตรวจสอบไปเนี่ยนะครับภาษี 12.5 เนี่ยเป็นภาษีที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานทาสเรานำเข้าสินค้าโดยใช้แรงงานทาสแต่ที่กำลังพิจารณาอยู่นี่ก็คือเขาบอกว่าเราผลิตเกินผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรมไทยนี่ผลิตเกินยังไงเกินอะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ยังไง
1: มีหลักฐานอะไร
0: เกินจากความต้องการของประเทศไทยไง
1: ครับ
0: คุณผลิตเกินจากความต้องการของประเทศไทยแล้วคุณก็ส่งมาที่สหรัฐอเมริกาม
1: ันล้นฮะ
0: ก็ส่งผลกระทบถ้าคุณผลิตเกินความต้องการคุณ20แต่คุณผลิต100นึงเนี่ยเหลือ80คุณก็ส่งไปสหรัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริการัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ USTR บอกอ้าวข้อสินค้าของคุณมันถูกไงสินค้าของคุณมันทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศฉันน่ะฉันก็ต้องปิดภาษีคุณดิอันเนี้ยข้อกล่าวหาเนี่ยประเทศไทยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราผลิตเกินหรือไม่ผมคิดว่าอาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะปลดล็อกเรื่องนี้ยากพอสมควร
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีข้อมูลดีๆผมเสนออย่างนี้แล้วกันในการผลิตเกินเนี่ยอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันเนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตโคตรต่ำเลยขอใช้คำนี้ครับท่านผู้ฟังขอโคตรละต่ำเลยก
1: ็
0: คือต่ำ 10% บางอุตสาหกรรมเหลือ 30% USTR สหรัฐอเมริกาคุณมากล่าวหาประเทศไทยว่าผลิตเกินได้อย่างไรเราผลิตโคตรละต่ำเลยแต่ USTR ก็แย้งประเทศไทยว่าเฮ้ยที่คุณผลิตต่ำตามศักยภาพการอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในพวกคุณน่ะ22อุตสาหกรรมในบ้านของคุณน่ะในประเทศไทยอ่ะแต่ทำไมคุณยังส่งสินค้ามาที่สหรัฐอเมริกาและคุณก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะ
1: อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่า
0: ถูกต้องดร.เจตตั้งใจฟังมากๆจับประเด็นได้ดีมากๆใช่เพราะเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาประเทศอเมริกาเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น IEEPA ม.12231สาระสำคัญก็คือต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
1: ครับ
0: หัวข้อในการทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือว่าอ้าวโดยส่วนตัวผมประเมินว่าศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบล็อกแน่นอนบล็อกแน่นอนบล็อก IEEPA บล็อก122บล็อก301โดนัลด์ทรัมป์หมดอาวุธแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่สิ่งที่เป็นคำถามในหัวข้อของการพูดคุยของผมก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าเขายังมีอาวุธอื่นๆเช่นม.232ของกฎหมายการขยายทางการค้า Trade Expansion Act อีกซึ่งขณะนี้เนี่ย Trade Expansion Act ก็ทำงานอยู่นะครับเก็บภาษีเหล็กและอุตสาหกรรมเก็บภาษีรถบรรทุกเก็บภาษีชิ้นส่วนเก็บภาษีตองแดงแม็กซ์ที่เก็บกันอยู่ตอนนี้ก็ 50% เพราะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังมีอาวุธอยู่เขาก็คงไม่สนใจเขาคงใช้ภาษาว่าเขาคงไม่ยีหลาบล็อกก็บล็อกไปฉันก็มีมาตราอื
1: ่นโนสนโนแคร์
0: โนสนโนแคร์ถูกต้
1: อง
0: เขายังมีม.338ม.338เขาเพิ่งเก็บภาษี 50% ของสินค้าแคนาดาที่ส่งไปในบ้านเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งมาตราทั้งกฎหมาย IEEPA ที่ถูกบล็อกทั้งม.122ทั้ง301 สิ่งที่โดนรัฐบาลโดนทรัมป์จะต้องจ่า

0: ายให้กับภาคเอกชนของเขาผมคิดว่า301เนี่ยสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมทั้ง3ก้อนรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยหรือประมาณนี้นะครับ3แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ให้กับผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นนำเข้าและที่ทำเรื่องของการทำมาค้าขายของเขาภายในประเทศสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ 1. ART 2. เตรียมข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผมคิดว่าสิ่งหนึ่งรถเจ๊ดพูดถูกก็คือว่าสินค้าที่เราส่งเข้าไปอ่ะได้ยังไงซึ่งไอ้สินค้าที่เราขนส่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบจนกลับไง
1: ครับ
0: มันมีประเด็นเรื่องของlocal content ก็คือวัตถุดิบที่คุณใช้ไปในประเทศเท่าไหร่เพราะหลายสินค้าหลายตัวหลายมูลค่าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ local content ใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช้ห่วงโซ่การผลิตที่เป็น SB ต่ำมากๆอันนี้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นข้อกล่าวหาว่าผลิตส่วนเกินน่าจะโดนภาษีอีกนะครับ
1: ครับก็ต้องจับตาดูกันประเด็นนี้นะครับว่าสุดท้ายจะออกมาว่าไงแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อให้ไม่มีอันนี้เขาก็มีอีกหลายเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือโน้ตที่จะใช้นะฮะ
0: ถูกต้อง201ม201ก็มีนะครับในกฎหมาย Trade Act ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องธุรกิจของสหรัฐอเมริกาอีกหลายมาตราเยอะมากมากเลย
1: มีอีกหลายดาบให้ใช
0: ้ถูกต้อง
2: คือถึงแม้ว่าจะโดนยกเขาก็จะใช้ด่านต่อไปเรื่อยๆอย่างน
1: ี้อยู่ดี
2: อยู่ดี
1: แต่นั้นไม่ต้องห่วงตัวเราเองแล้วก็เตรียมการที่ดีนะครับอันนี้สำคัญมากหลักฐานหรือว่าตัวเลขต่างๆที่อาจารย์บอกเนอะเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าแบบพออันนี้ปุ๊บถูกแล้วครับเราจะสบายใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็น่าจะพอดีเลยเนาะซาวน่าเสร็จพอดีสงสารทำไมเง
0: ือ
1: ก
0: พอดีคือถ้าในห้องนี้ถ้าเปิดแอร์เนี่ยมันจะเสียงมันจะก้องมันจะไม่ได้ยิน
1: โอ้มีความโอ้เสียสละนะฮะก็ยอมร้อนเหงื่อตกเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเอ็นดูหยาดเหงื่อของในหัวอัดนะใครสนใจก็มาเจอที่ M-Quad CEOs of ASEAN นะฮะ
0: สุดยอดจบด้วยท่าสวยเลยครับท่าน
1: ครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์
0: สวัสดีครับดร.กุลิซาครับท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีครับมีความสุขในวันศุกร์ครับ
1: เช่นกันครับ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันศุกร์และสามารถเจอได้นะคะใน CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับอาบเหงื่อต่างน้ำเลยนะสงสารอาจารย์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็คุลิซายังอยู่เชียงใหม่เนาะก็ enjoy เชียงใหม่นี่อยู่ยาวเลยมั้ยฮะถึงวันแม่เลยมั้ย
2: อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็กลับละค่ะ
1: อ๋อนึกว่าอยู่ยาวเลยแต่ว่าก็ enjoy เชียงใหม่อีก1วันเนาะนะ2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงจากเรา2คนและ Good Morning ASEAN ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5

0: รุงเทพมหานครเป็นแม่ขายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ขอไปเริ่มกันที่ประเด็นของน้องหลุนโซโล่นะคะก็ร่างเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยทางนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยนะคะว่าร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ที่เสียชีวิตณกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณ 10:50 นาทีเมื่อวานนี้นะคะโดยทางนายสิงหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนเข้าอำนวยความสะดวกในการรับร่างที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานใกล้ชิดกับครอบครัวและทางการจอร์เจียพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งรัดกระบวนการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนการส่งร่างกลับและติดตามสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าจากทางการจอร์เจียทางนี้ครอบครัวก็เตรียมนำร่างไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก่อนนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงความคืบหน้าการชนสูตรศพของหลุนโซโล่ว่าผลการชนสูตรร่างของหลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะภายในไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งเบื้องต้นสรุปว่าหลุนประสบภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยหลังจากนี้จะดูอย่างละเอียดด้วยว่ามาจากสาเหตุภาวะการไหลตายด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นในเรื่องของสารพิษและสารเคมีซึ่งในประเด็นนี้ทางเราจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางจอร์เจียให้เรียบร้อยก่อนซึ่งข้อมูลในเรื่องนี้อาจใช้เวลาพอสมควรแต่ยืนยันว่าเราจะมีการประสานกับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางครอบครัวได้ประสานไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะจะเคลื่อนร่างหลุนออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจยังภูมิลำเนาต่อไปค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวใหญ่นะคะหัวใจล้มเหลวคร่าหลุนโซโล่นิติวิทย์ยันยังไม่ทิ้งปมสารพิษและไหลตายร่างไร้ร่องรอยทำร้ายฟกช้ำรอผลผ่าจากจอร์เจียอีกรอบเปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังพบระบบหัวใจล้มเหลวไร้ฟกช้ำถูกทำร้ายรองผอ.สถาบันนิติเวชรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ชี้ไม่ตัดประเด็นสารพิษสารเคมีไหลตายรอผลตรวจแลบตรวจแน่ชัดขณะที่ย่าหลุนใจจดจ่อรอรับร่างหลานเผยสุดเศร้าไม่กล้าดูหน้าครอบครัวจัดบ้านรอตั้งศพสวด3คืนก่อนชาปนกิจเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่มา1ใบเลขท้าย2ตัวอายุหลานปลื้มทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือไม่ขาดสายขณะที่แฟนคลับและเพื่อนสนิทแห่ให้กำลังใจแน่นโรงแรมและที่พักเมืองน้ำดำยอดจองเต็มเอียดร่วมส่งหลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและเจ้าหน้าที่รับร่างหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังส่งผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีหลังกลับถึงประเทศไทยโดยแพทย์คาดเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและทั่วตัวไม่มีรอยถูกทำร้ายหรือฟกช้ำค่ะ
0: ครับต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีของเมียนมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณทำเนียบรัฐบาลโดยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมหารือข้อราชการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน

0: ทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการหารือนะครับว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศโดยด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเสนอให้ยกระดับความร่วมมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์และการฟอกเงินส่วนทางด้านเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรียินดีต่อการกลับมาเปิดใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการร่วมด้านการค้าหรือว่า JTC ภายในปีนี้รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาหมอกควันข้ามแดนและการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อจัดการมลพิษในแม่น้ำพรมแดนด้วยภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนนะครับในเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจและความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและการจ้างงานขอบเขต TOR คณะทำงานร่วมกันในการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนและบันทึกความเข้าใจระหว่างจิสต้ากับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาด้านการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจโลกนะครับส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึง MOU แรงงานฉบับใหม่นะครับบอกว่าเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมปี59เพื่อดูแลสวัสดิการของแรงงานเมียนมาในไทยราว4ล้านคนตามหลักมนุษยชนและมาตรฐานสากล นะครับโดยมีการปรับเพิ่มกรอบระยะเวลา MOU เป็นเวลา5ปีให้ข้าราชการสามารถยื่นทะเบียนแรงงานได้อย่างถูกต้องและเปิดให้แรงงานนอกภาคการเกษตรทำสัญญาจ้างได้ยาวถึง2ปีซึ่งเตรียมเข้าเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้แรงงานนั้นสามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่มติชนเช้านี้ครับอนุทินถกมินออนไลน์ชื่นมื่นพร้อมร่วมมือทุกมิติผนึกปราบสแกมเมอร์เซ็น MOU แรงงานอวกาศร่วมวาง TOR แก้มลพิษน้ำลุยด้านการค้าไทยพม่าจุลพันธ์เผยเตรียมขยายเวลาแรงงานพม่า5ปีครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากรณีที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plusเฟส2ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ตนเองไปพิจารณาความน่าสนใจของโครงการนี้ก็คือการกระจายตัวของเม็ดเงินที่ออกไปสู่ต่างจังหวัดสูงถึง 84-85% ในขณะที่มีการใช้จ่ายในกรุงเทพเพียงประมาณ 15-16% คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง plus ในอดีตมีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนถึงเกณฑ์การสมทบเงินแบบ 60-40 หรือรัฐออกให้ 60% ประชาชนออก 40% ว่ามีความยุ่งยากในการคำนวณมากกว่าแบบ 50-50 ของโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งทางกระทรวงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณายืนยันว่ามีงบประมาณรองรับแน่นอนส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus นั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเอกนิติชงต่ออายุไทยช่วยไทย plus 2มินออนไลน์เยือนผนึกทำงาน2ประเทศพักขมลจี้นายกทำเรื่องเก้าอี้ประธานกสทช.ให้ชัดเจนย้ำต้องเป็นคนทูลเกล้าให้หมอไห่พ้นจากตำแหน่งถามช่วยกันอุ้มเพราะเคยใช้กุนซือคนเดียวกันหรือไม่เรียกร้องสังคมช่วยกันกดดันอย่าให้คนไทยต้องเสียประโยชน์มหาศาลประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยเป็นทางการจับมืออนุทินประสานความร่วมมือหลายด้านรวมถึงวางขอบเขต TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศรวมตั้งแง่แก้ปัญหาไม่สำเร็จชี้สารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกมาจากว่าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาและเป็นต้นเหตุปัญหาหลายเรื่องทั้งสแกมเมอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์ฝั่งคนให้ข้อมูลในกรรมาธิการบอกว่าที่คุยกับเมียนมาทำไปก็เท่านั้นเผยขยี้ต่อเรื่องสินบนชัยชนก40ล้านแลกไม่จับเว็บพนันสงสัยทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่ถูกอ้างว่าเป็น

0: ผู้จ่ายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยพาดหัวข่าวค่ะดึงเงินกู้พลังงานใช้ไทยเที่ยวไทยสุภาจียังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ยอมรับเงินที่มีอยู่จำกัดต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีอยู่เท่าไหร่อุบใช้ทานปลายปีนี้หรือไม่ด้านเอกนิติรับข้อเสนอชงต่ออายุแต่ขอรอประเมินผลเฟสแรกก่อนยันหากไปต่อมีงบรองรับแน่การันตีใช้เงินกู้เยียวยาวิกฤตพลังงานได้หากเน้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกฟผ.และกฟผ.จ่อชงอัดฉีดครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งโซลารูฟท็อปดึงออมสินและทอส.ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะ
1: ครับพักสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
4: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
3: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
4: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกองบังคับการปราบปรามเดินหน้าสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดผลการสอบปากคำนายธีรุตสุภวิบูลผลครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจครับผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้ง6ข้อหาชะกันทั้งปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จร่วมกันทำให้เอกสารสูญหายและเปิดผนึกเอกสารลับขณะที่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นอีก11รายที่ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนายธีรุตให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับโดยอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ตามกรอบ TOR และขอไปสู้คดีในชั้นศาลทั้งนี้มีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6รายนะครับส่วนที่เหลืออีก7รายนัดหมายเข้าพบในวันที่10สิงหาคมนี้โดยพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไต่สวนภายในวันที่12สิงหาคมพร้อมกับประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติพร้อมแจ้งข้อหารวยผิดปกติเพิ่มเติมอีกทันทีนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางครับรับทราบมติการเพิกถอนและยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันเดิมปี2568เพื่อประกาศบัญชีลำดับรายชื่อใหม่โดยกลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง 5,925 คนหากพบว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องแม้จะบรรจุเป็นพนักงานไปแล้วก็ต้องถูกเลิกจ้างและถอนรายชื่อออกทันทีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการบรรจุผู้สอบได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องต่อไปครับส่วนทางด้านของนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรแสดงความห่วงใยเรื่องการติดตามอายัดทรัพย์สินโดยเรียกร้องให้ปปง.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้กระทำผิดใช้เงิน ที่ได้จากการทุจริตหลังพ้นโทษนะครับมีพาดหัวหน้าเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับตำรวจเค้นอธิบดีธีรุต3ชั่วโมงแจ้ง6ข้อหาละเว้นหน้าที่เจ้าตัวปัดเอี่ยวโกงสอบอีก7คนพบพนักงานสอบสวน10

0: สิงหาโรมจี้ปปง.อายัดทรัพย์ก่อกลางถอน 5,925 ข้าราชการครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดนะคะเมื่อวานนี้นายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีได้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปถ่ายติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากนะคะซึ่งก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางบก.สอท.1ค่ะนายธนรัตน์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วและยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบเพราะมองว่าอาจนำไปสู่การดำเนินคดีแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคนระดับสูงเพื่อให้เกิดการตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรวมเป็น20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ผมเคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งนายธนารัตน์ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยพบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่รั่วไหลเพราะคอมพิวเตอร์มัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าจะสร้างAPI ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ข้อมูลรั่วทั้ง19กระทรวงหว่านขายให้สแกมเมอร์นายกสั่งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลตั้งกรรมการภายในหาต้นเหตุเอาผิดผู้เกี่ยวข้องพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบมือโพสต์ภาพติดบัตรนายกเข้าให้ข้อมูลตำรวจไซเบอร์แจ้งเพื่อให้เกิดการตื่นตัวหลังพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพบมีข้อมูลรั่วไหลทั้ง19กระทรวง20หน่วยงานเหตุจากคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ติดมาลแวร์ก่อนรวบรวมรหัสผ่านนำไปขายผู้บังคับการสอท.1หวั่นนำข้อมูลไปให้แก๊งสแกมเมอร์ค่ะขณะที่มีข่าวเรื่องของช่องทางการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนนายหน้าประกันภัยนายหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์โดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนนายหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันรวมถึงซื้อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับค่ะนอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ยกเว้นหากซื้อผ่านโทรศัพท์ยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเปิดโปงยุทธวิธีใหม่ของ BRN ครับ
2: สนับสนุนโดย

0: ด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับพันเอกพงศกรแสงกุลรองผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามควบคุมสถานการณ์และก็เหตุการณ์ต่างๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนโดยระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการ BRN ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คำเรียกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพันเอกพงศกรกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่การติดตามด้านการข่าวครับกองกำลังมีการประสานข้อมูลจากหน่วยเหนือหน่วยยุทธการหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลตามปฏิบัติการ IPB หรือว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภัยคุกคามในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งข่าวทั้งระบบเปิดและระบบปิดนะครับโดยกองกำลังทหารพรานมีจุดแข็งในการเป็นกำลังประจำถิ่นมีประชาชนเข้ามาเป็นทหารพรานทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลแจ้งเตือนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระบุว่างานด้านการข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนเนื่องจากขบวนการ BRN มีลักษณะเป็นองค์กรลับและมีการจัดตั้งในลักษณะเป็นเครือข่ายใต้ดินสำหรับจำนวนแนวร่วมพันเอกพงศกรระบุว่าจากข้อมูลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติพบกลุ่มบุคคลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ประมาณ 1,800 คนจากพยานหลักฐานพยานวัตถุและผลทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากพยานบุคคลครับพร้อมกับประเมินว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังระบุนะครับว่าการสร้างแนวร่วมมีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนะครับที่ใช้แนวคิดศาสนาเป็นหลักปัจจุบันให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมากขึ้นโดยมีการใช้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เป็นช่องทางในการสร้างความรู้สึกและแนวคิดต่อกลุ่มเป้าหมายส่วนด้านการเงินของขบวนการครับพันเอกพงศกรระบุว่าอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินโดยพบว่าข้อมูลมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในหลายรูปแบบทั้งเงินแรกเข้าเงินรายเดือนรายปีและเงินสนับสนุนในกรณีเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปลายทางของเงินดังกล่าวขณะที่แหล่งข่าวด้านฝ่ายความมั่นคงนะครับก็บอกว่ายุทธวิธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในช่วงที่ผ่านมายังเน้นการสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐรวมถึงปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างกระแสในสังคมนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่ในแนวหน้านะครับบอกว่าเปิดผังองค์กรลับใต้ดินแฉ BRN สมาชิกกว่า 1,800 รายก่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนใต้แกนนำใหม่พุ่งเป้าเจ้าหน้าที่เงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาทต่อปีใช้โรงเรียนบ่มเพาะแบบผิดๆครับ
4: จับโทนบางแคช่อกงประชาชนต้มขากล้องพระเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมลเนียลค่ะยอดจองเฉียด20ล้านอ้างโควต้าเยอรมนีไม่รอดเงื้อมมือบก.ปอส.จับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังแจ้ง3ข้อหาช่อโกงช่อโกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร์ลวงขายกล้องส่องพระยี่ห้อดังไซส์บลูมารีนอ้างทำรุ่นพิเศษในโอกาสครบรอบ175ปีและตัวเองได้โควต้าคนเดียวยอดสั่งจองพุ่งเกือบ20ล้านบาทตำรวจบุกคนบ้านพักที่ทำงานในรอบแรกคลาดกันหวุดหวิดสุดท้ายไม่รอดเจอในบ้านบางกรวยหิ้วไปสอบสวนด้านเซียนพระคนดังยิ้มสู้พร้อมพิสูจน์ตัวเองปัดเสียงแข็งขอให้การชั้นศาลขณะที่ผู้บังคับการปอส.ชี้เหยื่อพุ่งกว่า50รายเสียหายกว่า40ล้านค่ะ
3: ครับความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นาย

0: พลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานนะครับก็บอกว่าได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ติดตามเสือโคร่งในพื้นที่โดยรอบสำนักงานเพื่อนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบเป็นหลักฐานทางชีวภาพในที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกว่าการติดตามตัวเสือโคร่งครั้งนี้ไม่ใช่การล่าเสือแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมที่ผิดปกติและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวโดยทีมงานสามารถระบุตัวเสือที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้แล้วอยู่ระหว่างการนำวางแผนเข้าดำเนินการจับตัวนะครับโดยธรรมชาติแล้วเสือโคร่งจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าหากเสือมีพฤติกรรมทำร้ายคนและก็เกิดความเคยชินอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์เสือโคร่งทำร้ายมนุษย์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นปี41ครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับก็จะมีการปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชั่วคราวนะครับและข้อมูลก็พบว่าเป็นเสือโคร่งเพศเมียชื่อเป็นแม่ของเสือตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ก่อเหตุนี่ก็อายุประมาณ1ปี6เดือนนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับตั้งทีมจับเสือเด็กอายุ1ปีตัวกัดเจ้าหน้าที่งัดท่าแผนป้องกันภัยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยันภารกิจจับเสือตรวจ DNA จากเหตุเจ้าหน้าที่ถูกเสือทำร้ายเสียชีวิตไม่ใช่การล่าแค่ต้องการหาสาเหตุครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวครอบครัวของไดอาน่าและโรมันนาซิโมวาสองพี่น้องรัสเซียเหยื่อคดีฆาตกรรมโหดจัดพิธีรำลึกส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายที่จุดพบร่างตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะและขอมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกำลังใจประชาชนและผู้ปฏิบัติงานย้ำทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมเยียนส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เสนาธิการทหารบกระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนำความห่วงใยจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักทั้งยังแสดงความประทับใจในรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ได้โดยเร็วด้านนางกองแก้วอนันต์สิริประภาแม่ค้าในตลาดเทศบาลตันหยงมัดเปิดเผยว่ารู้สึกอุ่นใจที่ผู้ใหญ่ลงมาดูแลพร้อมยืนยันว่าพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกระทำของคนบางกลุ่มและทุกคนต่างปรารถนาให้พื้นที่กลับมาสงบสุขดังเดิมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสาธิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ยาสินธุวราวันอาจารย์วีระถอดบทเรียนปมซิมิลันรับประมาทตรวจสอบข้อมูลย้ำผิดพร้อมขอโทษและแก้ไขนายวีระธีรพัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โพสต์ข้อความหัวข้อที่เห็นและเป็นวันที่7สิงหาคมทบทวนเหตุการณ์ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันคลาดเคลื่อนโดยระบุว่าแม้จะมีเจตนาและความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทั้งทางดีและทางรายได้เมื่อย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดครั้งนี้มีต้นตอจากสิ่งที่ตนเรียกว่าสัญญาวิปลาสหรือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนโดยกรณีนี้เป็นเรื่องวันเวลาประกอบกับตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นจึงเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและส่งผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่นายวีระกล่าวว่าอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทำให้ผลจากการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงยิ่งต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะหากประมาทในส่วนนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและผลกระทบในวงกว้างถ้าทำอะไรผิดพลาดผมก็เสียใจและต้องขอโทษถ้าต้องขออภัยถ้าต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขก็ทำด้วยความเต็มใจยืนยันว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นผลดีและเป็นประโยชน์หากยังสามารถทำได้ก็จะทำต่อไปนอกจากนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6สิงหาคมนายวีระได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่ตนเคยได้กล่าวถึงเป็นความคลาดเคลื่อนหลังตรวจสอบพบว่าตนเดินทางไปพักในช่วงประมาณปี2559ถึง2560ซึ่งเป็นช่วงที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้พักค้างแรมในปี2561นายวีระได้กล่าวขอโทษและขออภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้อธิบดีกรมอุทยานยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกิดจากตนเองไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าอุทยานและหากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบก็ยินดีในขณะเดียวกันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแชร์โพสต์ของนายวีระธีรพัทรานนท์ซึ่งกล่าวว่าได้รับทราบคำกล่าวขอโทษของนายวีระอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อเกิดประเด็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรตลอดจนดูแลขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับข้อเสนอและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังและนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการกฎหมายและเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการให้บริการประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คิดถึงยาง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยาง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
1: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7%

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใส

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบ non-stop กินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
5: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
6: ไมค์ธัญญไมค์อนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมท

0: คลื่น FM 100.5 MHz ไม่เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ
1: ทำความดีเป็นด้วยหัวใจเราคนไทยร่วมใจทุกแห่ง
2: บุรีทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็ไปจนถึงบ่าย 3 ค่ะ

เราอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ค่ะ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1นะคะยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
1: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งเตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
4: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คะในช่วงเวลา 12:30 ถึง 13:00 นะคะก็จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีหรือว่าผู้การจุนนะคะซึ่งจะให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการจัดงาน397ปีเชบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงนะคะชูเมืองเก่าเชบุรีสู่แลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่นะคะก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงของวันนี้บ่าย2ไม่ใช่สิเที่ยงครึ่งนะคะถึงบ่ายโมงกับรายการปากใต้บ้านเรานะคะแล้วก็เป็นรายการเครือข่ายซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้นะคะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะ

ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

รัฐบาลสั่งการกฟผ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณประสาทตาควายและเนิน5และเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: ระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางทางนี้นายพลพีได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับเริ่มดำเนินการภายในปี2569และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศรัชดาชี้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อการปรับตัวขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มชัดเจนขึ้นและมาตรการของรัฐบาลเริ่มมีส่วนสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับดีขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการดูแลประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่จังหวะที่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดด

0: ราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
5: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะจะจ่าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้เช่นเคยต่อเนื่องนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อเราโดยตรงได้เลยที่0746111399ค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะในช่วงภาคเช้านะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้นำทีมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆนะคะพร้อมมอบทุนการศึกษามอบเรียนกระเป๋านักเรียนสมาร์ททีวีปกามาเลฟรีนะคะนะโรงเรียนบ้านทุ่งหนอง10บาทอำเภอตำหมดนะคะ

0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
1: ถึงเวลา

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านนะคะ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดใน
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เอ็มคอร์ดขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลยกฟ้องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครองชี้ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินเป็นเหตุที่ทำให้กรมการปกครองยกย้ายตามระเบียบขั้นตอนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาวันที่3เดือนสิงหาคม2569ระหว่างนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นโจทยื่นฟ้องนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นจำเลยเรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องให้ช่วยราชการโดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครองกรมการปกครองศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครองเพราะถูกผู้ประกอบการและประชาชนกล่าวหาเรียกรับเงินโดยมีการให้ออกจากพื้นที่ก่อนและจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องรัฐบาลเพิ่มทางเลือกตรวจข้อมูลนิติบุคคลเลือกซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองเฉพาะรายการได้นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของประชาชนและภาคธุรกิจปัจจุบันผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องชำระค่าบริการเป็นชุดข้อมูลชุดละ30 บาทแม้ต้องการใช้ข้อมูลเพียงบางรายการร่างกฎก

กระทรวงฉบับนี้จึงเพิ่มอัตราค่าบริการข้อมูลในหนังสือรับรองแบบแยกรายการรายการละ5บาทโดยผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกขอข้อมูลแบบครบชุดในอัตราเดิมชุดละ30บาทได้ข้อมูลในหนังสือรับรองที่สามารถเลือกใช้เป็นรายการประกอบไปด้วยชื่อนิติบุคคลรายชื่อกรรมการอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

0: ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ3บาท80สตางค์เป็นฟองละ4บาทเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่7สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120บาทในขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ฟองละ4บาท30สตางค์ถึง4บาท60สตางค์เบอร์1ประมาณ4บาท10สตางค์ถึง4บาท20สตางค์เบอร์2 3บาท90สตางค์ถึง4บาทและเบอร์3ประมาณ3บาท80สตางค์ถึง3บาท90สตางค์นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าต่างกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบของการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โอ้074611399และ0639165392
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุง

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

คุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะกับจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงภาคเช้านะคะ

ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงนะคะ 8-10 สิงหาคมซึ่งภายในงานก็จะมีการประกอบการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมชุด397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองชัยบุรีผ่านการแสดง8องค์นะคะบนพื้นที่จริงของเมืองเก่ารวมทั้งกิจกรรม7พื้นที่แห่งรักนะคะเส้นทางมงคล3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมซุ้มอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนจุดถ่ายภาพและการแสดงจากศิลปินตลอดการจัดงานก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเจอกัน 8-10 สิงหาคมนะวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะ

0: พลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
4: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.นะคะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยมาเลเซียเร่งคลี่คลายปัญหาส่งออกกุ้งและปลากระพงค่าตรวจสุขอนามัยเสร็จสัปดาห์นี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านดาโตอัดนันฮุสเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจและประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้พร้อมระบุว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านนนทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังย่านนนทบุรีขณะนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเรียนและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะตำรวจเข้าพื้นที่แล้วกำลังเร่งอพยพนักเรียนและจัดทีมเข้าค้นหาเด็กที่ก่อเหตุขณะที่เบื้องต้นยืนยันครูผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนทั้งนี้ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนในที่เกิดเหตุสุภจีเผยไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ขอรอเอกนิติเคาะก่อนที่จะชมคณะรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าตนกำลังหารือกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้ต้องดูภาพรวมไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือเงินงบประมาณต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการกระจายตัวและเข้าถึงจริงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทั้งนี้นายเอกนิติต้องการดูในส่วนผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน

0: ร่วมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนางรวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมียนมาหลังลงนาม TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ำและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลไปยังแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายโดยจะเป็นการทำแผนแม่บทระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group ที่เป็นคณะทำงานร่วมมีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการตั้งคณะกรรมการร่วมการทำงานอยากให้เกิดความรวดเร็วและเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีตนเป็นประธานฝ่ายไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
6: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
4: M-Cod Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
4: M-Cod Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงช่วงภาคเช้าชั่วโมงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมท.พัทลุงนะคะ

ราอยู่ด้วยกันกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

าฝากนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงค่ะเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะคะโดยสามารถยื่นคำขอได้แต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะ

0: ในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตาย5เจ็บ11ล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนายกยอมรับรู้สึกแย่เหตุกราดยิงโรงเรียนนนทบุรีเสียใจมากกับผู้เสียชีวิตชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนครอบครัวเพื่อนจุฬารับร่างหรุณโซโร่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์พร้อมขอความเป็นส่วนตัวไข่ไก่คลาดหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดสถานการณ์คลี่คลายใน1เดือนทรัมป์ประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้ยอมรับอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุมีการกลาดยิงกันภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนับ10รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเมื่อ 11:30 นาทีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงไปถึงพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้ปกครองจำนวนมากครับต่างเดินทางมาเพื่อเที่ยวรอรับบุตรหลานของตนเองออกจากโรงเรียนหลังจับทราบข่าวเหตุกลาดยิงเกิดขึ้นนะครับโดยเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ออกมาได้แล้วนะครับอยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวเป็นห่วงเพื่อนทุกคนวิ่งออกมาโดยไม่ได้สวมรองเท้าแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อกดดันนะครับให้คนร้ายวางอาวุธโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพร้อมรถกู้ภัยจอดรอสแตนบายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเป็นผู้เสียชีวิตครู4รายด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นครูชายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ1ท่านและเป็นครูผู้หญิง3รายนะครับส่วนรายสุดท้ายเป็นรายที่5เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละครับก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนครับตั้งแต่ชั้นระดับม.1จนถึงม.6มากกว่า15คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้ปืนขนาด9มม.ไล่ยิงเพื่อนนักเรียนและครูจากอาคาร5ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่อาคารนี้ครับก่อนจะวิ่งลงมาจากอาคารแล้วก็ไปขึ้นอาคาร4แต่โชคดีครูและนักเรียนที่อยู่อาคาร4ทุกระดับชั้นมีการปิดประตูล็อกห้องก็ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายที่ก่อเหตุมอบตัวแต่ว่าเจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปที่ระเบียงก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงศีรษะ

0: เกินกว่า38นัดสำหรับมาตรการอพยพนักเรียนขณะนี้สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับกว่า 90% ยังคงเหลือบางส่วนอยู่ในโรงเรียนครับหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรวมทั้งครูกำลังค้นหาเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเที่ยงนี้ครับ
1: ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าตนเองเสียใจมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อไปอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเดินทางกลับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนายประเสริฐยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งทีมดูแลและเยียวยาด้านจิตใจรวมทั้งประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาชนในการใช้ความระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายละเอียดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศและย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและสังคมว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงความเสียใจกรณีเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการผมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านครับนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาลดแชร์งดแชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของฮัลลุนโซโล่ครับญาติได้มาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์แล้วครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ริ่มเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
2: ทางช่อง 9 MCOT HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามบรรยากาศครอบครัวและเพื่อนจุฬาที่ไปรับร่างถนนโซโลกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวและญาติของนายบวรท้ายเป็งสุขหรือถนนโซโลเดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ด้วยรถเอาผาดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างของอรุณไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปพร้อมกับนำผ้าไตรมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพแล้วก็โกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้แก่ญาติเพื่อใช้ในการพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงสายของวันนี้หลังจากที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่นำร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินถือธูปนำหน้าตามด้วยพี่สาวที่ถือภาพถ่ายของหลุมแล้วก็พี่ชายที่ถือผ้าไตรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกเดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรถจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คันร่วมขบวนเดินทางไปส่งร่างในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีประชาชนเดินทางไปนำช่อดอกกุหลาบสีขาวผสมกับดอกยิปโซห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมกับการ์ดข้อความแสดงความเสียใจมาวางไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหรุ่นนะคะพี่ชายได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน Facebook ของพี่ชายหลุนก็ได้โพสต์ข้อความในนามของครอบครัวเป็งสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายทั้งแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงกาฬสินธุ์ในช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็จะทำพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านก่อนที่จะนำร่างชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะ
2: วันนี้ครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน1เดือนครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งก็ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ลิ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท80เป็นฟองละ4บาทครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงหรือประมาณแผงละ120บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนโครงตามเกราะรอบการเลี้ยงนะครับกรมจึงประสานกรมปศุสัตว์ชะลอการปลดแม่ไก่ประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายคาดการสถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายได้ในประมาณ1เดือนครับ
1: จากเรื่องของไข่

0: มาดูเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากันบ้างนะคะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียบอกว่าหลังจากที่ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะด้านอธิบดีกรมประมงมาเลเซียดาโตอัดนันฮุเซนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งก็มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นะคะและระบุด้วยว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลตรวจการประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
1: ดูเรื่องของหมูบ้างครับทางผู้เลี้ยงหมูหวั่นข้าวโพดราคาใหม่9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมดันต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าได้รับรายงานจากนางสาวสมพรกมลพรศิลป์ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 69-70 ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมโดยมีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาคมการค้าพืชไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็สมาคมภาคปศุสัตว์ได้แก่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเข้าร่วมที่ประชุมครับได้สรุปแนวทางกำหนดราคารับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 69-70 ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์ที่ราคา9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมตลอดฤดูกาลก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันที่10สิงหาคมนี้ภาคอาหารสัตว์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงแนวทางกำกับดูแลไม่ให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการที่จะลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับภาระต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เห็นว่าการกำหนดราคาข้าวโพดที่9บาท90เศษสตางค์ต่อกิโลกรัมคำนวณจากส่วนต่างกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ 24% ขณะที่หากปรับส่วนต่างดังกล่าวลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ราคาข้าวโพดครับจะอยู่ที่ประมาณ9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่ากับระดับที่ใช้ในฤดูกาลปี 68-69 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และภาคปศุสัตว์ได้บางส่วนสมาคมจึงตั้งคำถามครับว่าหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หลักการเดียวกันโดยขอให้มีส่วนต่างกำไรจากต้นทุนประมาณ 15% จะทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 89-90 บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจะยอมให้ราคาเป็นไปตามกฎการดังกล่าวโดยไม่เข้าแทรกแซงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากที่ประชุมเช่นกันผู้เลี้ยงสุกรไม่ได้ต้องการให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นจนสร้างภาระหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่งปรับกลับมาอยู่ในราคาใกล้เคียงต้นทุนแหล่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีจึงต้องการให้ภาครัฐครับพิจารณาความสมดุลของราคาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: Yeah. มาติดตามข่าวกันต่อนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายประกบ

0: งอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายบุรีดับคาที่ภรรยาบาดเจ็บตำรวจตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นครับเหตุยิงถล่มอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวานนี้ครับที่บริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยนะครับพบศพนายอาลียะอาแวอายุ53ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเลขที่124หมู่5ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่งนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาครับก็คือนางสาวจันทิมาจันปานอายุ45ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรีเพื่อรักษาอาการจากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มีภรรยานั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน5ปลอกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตั้งไว้2ประเด็นครับก็ได้แก่ความขัดแย้งส่วนตัวและก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: มาติดตามเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วง7:15 นค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซินอิไทยอันอินดัสเทรียลเทรดจำกัดนะคะซึ่งก็ประกอบกิจการแปรรูปและชิ้นส่วนรูปยางรถยนต์นะคะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีเนื่องจากภายในโรงงานนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้เรื่องของการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงสายๆของวันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จนะคะก็ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้โดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงจุดต้นเพลิงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สร้างความตื่นตกใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ทางหลวง1095คอสะพานสุดครับทำให้รถชูนิดที่จะเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายผ่านไม่ได้ครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนระดมเครื่องจักรกลหนักซ่อมคอสะพานห้วยแม่สุยะ2ที่คอสะพานสุดจากฝนตกหนักน้ำป่าหลากอย่างรวดเร็วกัดเซาะคอสะพานก็ทำให้ทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเส้นทางไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำว่าการจราจรทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางเบี่ยงนะครับทำให้ต้องเร่งติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามคาดการว่าจะสามารถแก้ปัญหาและก็เปิดให้ประชาชนสัญจรได้ภายในวันนี้ครับทางนี้ปภ.แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีความเสี่ยงดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประเมินไว้แบบนั้นและบอกว่าเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านนั้นไม่น่าที่จะสามารถตั้งรับการสู้รบได้อย่างยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทโดยเฉพาะขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลความแม่นยำ

0: สูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับเมื่อถูกถามถึงสถานะคลังยุทธปกรณ์ว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประเภทอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มที่จะตึงตัวจริงอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงฐานการผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้มีการสืบสวนกรณีข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์รั่วไหลพร้อมกับเข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากกังวลว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้อิหร่านได้ใจและส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการเจรจาและยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะก่อนหน้านี้สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำมาซึ่งการโจมตีทางทหารกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้สหรัฐต้องใช้อาวุธโจมตีระยะไกลอย่างระบบขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีระยะสั้นแบบยิงจากพื้นสู่เขาเรียกว่าอัตคัมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งพาทริออตแล้วก็ทาร์ตไปจนถึงจำนวนมหาศาลก็เริ่มที่จะส่งผลดีต่อขีดเริ่มที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการโจมตีระลอกใหญ่ CNN รายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทาร์ตไปแล้วถึง 80% ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามและใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นพาทริออตไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งทางด้านราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น99เซนต์อยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลาเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น85เซนต์อยู่ที่ 78.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลหลังจากอิหร่านนั้นเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งถือเป็นช่องทางขนส่งพลังงานสำคัญพร้อมกับจับมือโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ3-7และตั้งโทษปรับสูงถึงร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะ
1: บริษัทเมตานะครับเจ้าของสื่อโซเชียลใหญ่อย่าง Facebook ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 30,000 ล้านบาทโทษฐานปล่อยปละละเลยไม่แจ้งเตือนอันตรายจากโซเชียลต่อเยาวชนครับในคดีด้านความปลอดภัยต่อเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานไม่แจ้งเตือนสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจก่ออันตรายให้กับเยาวชนคำตัดสินนี้เป็นการเพิ่มค่าปรับจากเมตาที่ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว375ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่942ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะเทียบเท่ากับมลพิษทางอากาศแล้วก็จะต้องนำเงินค่าปรับไปมอบไปกองทุนหนึ่งครับที่มุ่งลดผลร้ายในเรื่องนี้ในอนาคตเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจแล้วก็การแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กจะต้องกำจัดให้หมดไปหลังมีคำตัดสินโฆษณาของเมตาแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ระบุด้วยนะครับว่าตนทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ได้เปิดเผยปัญหาในการชี้ตัวและกำจัดผู้กระทำผิดและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างโปร่งใสเมตามั่นใจครับว่าในผลงานของตัวเองเป็นการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์อย่างรัดกุมแล้วครับ
0: ขอมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวาพร้อมยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินหลังจากไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริษัทโตโยต้าประกาศหยุดสายการผลิตในโรงงาน9แห่งนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุอาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเลี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและลมแรงที่อาจจะพัดอาคารบ้านเรือนพังเสียหายขณะเดียวกันทางการยังออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดเนื่องจากคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

M-COT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio Network เสนอรายการ

หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนานะคะ
0: ครับนะฮะเราสองคนก็มาพูดคุยนะฮะเรื่องของข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะฮะซึ่งสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับก็ติดตามข่าวสารจากทีมดีเจภาคสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับก็ผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันศุกร์นะคะ7สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้ที่ภูเก็ตอากาศดี
0: ใช่ครับ
1: นะคะพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็รวมรับชมแล้วก็คุยข่าวผ่านทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะเห็นว่าจะมีการสัมภาษณ์ด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะที่จังหวัดพัทลุงจริงๆจังหวัดพัทลุงเราเคยคุยกิจกรรมกันหลายๆครั้งนะคะก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเสน่ห์นะคะมากๆเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติเหมือนที่เคยพูดว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เราก็เชิญชวนกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเขาจะมีการจัดงานใหญ่นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยเขามีความเป็นเมืองเก่ามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงเป็นยังไงชื่อ
0: ดีเนาะ
1: ชื่อดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเบรกหน้าเราจะได้พูดคุยนะคะกับท่านนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงเขต1ค่ะท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เริ่มแล้วก็ผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามกัน
0: นะครับเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะรวมถึงข่าวสารอื่นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามจากหลากหลายดีเจสายใต้ของเราที่จะส่งข่าวมาพูดคุยกันนะคะ
0: นะครับในส่วนของภูเก็ตของเราก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะฮะ
1: เดี๋ยวดูข่าวภูเก็ตกันก่อนช่วงแรกเป็นยังไงคะวันนี
0: ้วันนี้ก็แต่เช้าเลย
1: เราก็เพิ่งวิ่งกันกลับมาเมื่อสักครู่นะคะคุณโอฟังเนื่องจากว่ามีภารกิจของท่านมท.4
0: นะครับท่านวรสิทธิ์นะฮะก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงๆจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะก็เลื่อนภารกิจไปเป็นวันนี้นะฮ
1: ะ
0: ซึ่งวันนี้เราก็เรียกว่าผู้สื่อข่าวไปกันเยอะเลยเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของโรงแรมนะฮะสถานประกอบการต่างๆเรื่องของใบอนุญาตนะฮะเรื่องของการกำหนดโซนนี้

0: นะครับเรื่องของชาวต่างชาติโนมินีโอ้โหกำลังเป็นประเด็นที่แบบว่าหลายคนให้ความสนใจวันนี้ท่านก็พูดหลากหลายประเด็นด้วยนะครับนะฮะอ่ะอย่างเช่นประเด็นแรกก็คงจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการโรงแรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่ไปรับใบอนุญาตเนี่ยมีอยู่สักประมาณ
1: 29
0: โรงแรมนะฮะ29โรงแรมแล้วก็เป็นหน้าใหม่หมดเลยนะที่ไป
1: อันนี้คือขออนุญาตใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ต่อใบอนุญาตถูกไหม
0: คือต่อใบอนุญาตเนี่ยเขาก็ต่อปกติด้วยแต่ว่าวันนี้ที่เขามารับเนี่ยเป็นหน้าใหม่เลยนะฮะ29โรงแรมนะครับที่เข้ามาก็เข้าคิวกันรับน
1: ่
0: ารักแล้วทุกคนก็แบบว่าพร้อมใจกันที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอันนี้เนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เกิดปรากฏการณ์นี้นะครับนอกจากการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็ยังมาพูดถึงเรื่องของสถานประกอบการโรงแรมสถานบริการต่าง
1: ๆ
0: การกำหนดเขตพื้นที่โซนนิ่งด้วยนะครับอันนึงที่ผมให้ความสนใจก็คือว่าทางประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตวันนี
1: ้
0: คุณสุไลมานแก้วงามดีนะครับท่านก็มาพูดเหมือนกันนะฮะว่าชมรมเนี่ยมีสมาชิกอยู่ตอนนี้70กว่าแห่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีอีกประมาณ100กว่าแห่งด้วยกันนะครับเป็นสถานประกอบการเป็นร้านค้าอะไรต่างๆนะฮะทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเลย คือเรามีที่ป่าตองอยู่แล้วก็จะมีที่เมืองด้วยนะครับทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำเลยก็คือว่าเรื่องของการโซนนิ่งนั่นเองเพราะว่าตอนนี้บริบทของภูเก็ตมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วใช่ไหมฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจุดเนี่ยควรจะโซนนิ่งได้แล้วนะให้เป็นสถานที่บันเทิงแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งท่านมท.4ก็รับปากว่าไปคุยกันให้เรียบร้อยเลยนะฮะว่าเป็นยังไงจะกดกำหนดโซนไหนอะไรยังไงซึ่งท่านก็รับเรื่องนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะกำหนดตรงไหนเป็นโซนนิ่งบ้าง
1: ค่ะก็อย่างที่ไปรับวันนี้ที่ศาลากลางนะคะก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็รายงานผลการดำเนินงานตามกฎหมายโรงแรมแล้วก็กฎหมายสถานบริการมันก็จะมีคือโรงแรมก็โรงแรมสถานบริการก็เป็นสถานบริการนะคะอย่างของภูเก็ตเนี่ยมันก็จะมีประมาณสัก 4,023 แห่งนะคะที่ได้รับอนุญาตเนี่ยประมาณสัก 1,027นะคะรับแจ้งที่ไม่ได้เป็นโรงแรมก็คือ116แห่งแล้วก็ยังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ย2,880 แห่ง
0: ครับ
1: นะคะส่วนสถานบริการก็485สถานบริการที่ได้รับอนุญาตน่ะ122แล้วก็เป็นสถานประกอบการ363นะคะที่อาจจะยังไม่ได้เข้าระบบคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าอยู่นอกระบบนี่ก็จะเยอะแต
0: ่
1: ตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็พยายามที่จะนำทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบซ
0: ึ่
1: งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาลงมาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก
0: ็
1: หลายวันอยู่ตอนนั้นหมายความว่าผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะก็รับคำปรึกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการร้องเรียนเข้าไปก็คือ อย่างเช่นเนี่ยค่ะจะนำแบบนอกระบบมาเข้าระบบเนี่ยได้ยังไงมันอาจจะยังไม่ได้แบบมีการอำนวยความสะดวกแล้วก็ผู้ที่ใบอนุญาตหมดแล้วก็มาต่อใบอนุญาตอาจจะต้องแบบรอนานในเรื่องของการใช้ระยะเวลาซ
0: ึ
1: ่งตอนนี้มันเหมือนมันมาชนกันละภาครัฐก
0: ับ
1: ผู้ประกอบการเองนะคะชนข้อมูลกันแล้วก็ตอนนี้ทางท่านมท.4ก็คือเร่งที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะก็มีผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าแล้วถ้าสมมุติไม่ได้เข้าระบบ อะไรอย่างเงี้ยไม่ต่อบางคนอาจจะเหมือนกับยอมเสียค่าปรับไปอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คือต้องว่ากันตามแบบเรื่องของกฎหมายนะคะ
0: ท่านก็บอกว่าอย่าเปรียบกันเถอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในตามระบบกันหมดแล้วนะมันก็ทำให้มันถูกต้องกันทั้งจังหวัดหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าที่อื่นด้วยนะ
1: คะแต่วันนี้ผู้ประกอบการก็ขอบคุณท่านมท.4ขอบคุณท่านผู้ว่านะคะท่านรองที่คือลงพื้นที่กันตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ามท.4ก็บอกว่าก็คือขอบคุณตัวเองนั่นแหละคือผู้ประกอบการทุกคนที
0: ่
1: มีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ระบบคือทำถูกต้องอย่างกฎหมายนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามที่เหลือก็อาจจะต้องเร่งในเรื่องของการแบบดำเนินการในส
0: ่
1: วนของจังหวัดภูเก็ตจริงๆภูเก็ตมันเป็นภูเก็ตโมเดลแต่ว
0: ่
1: าท่านก็บอกว่าก็คือทั่วประเทศเด
0: ี๋
1: ยวเร
0: ื่
1: องของเนี่ยแหละค่ะโรงแรมเอ่ยเรื่องของแบบนอมินีเนาะเรื่องของปัญหาการแบบบุกรุกที่สาธารณะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะดำเนินการนะคะตามภูเก็ตโมเดลค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของสถานประกอบการโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็น เป็นเครื่องจักรสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเพราะเห็นบอกว่ามีการจ้างงานในส่วนนี้นะฮะถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ

0: าณหมื่นอัตรามากกว่านั้นอีกนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะฮะเห็นไหมว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะนั้นเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบที่มันถูกต้องเนี่ยดีที่สุดเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปที่จังหวัดพัทลุงกันค่ะดูงานนี้เลยน่าสนใจมากนะคะ397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงค่ะ
0: ครับ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตก

0: เที่ยงกับอีก40นาทีปักใต้บ้านเรานะครับ
1: เอาละค่ะในเบรกที่2ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงนะคะถึงงานสำคัญก็คือ397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับพี่แจงครับสวัสดีท่านพิธีกรและฟังทุกท่านครับ
1: ได้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านส.ส.นะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการได้พูดคุยถึงงานสำคัญของจังหวัดพัทลุงนะคะ
2: ครับค่ะดีครับ
1: ค่ะชื่องานก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะคะจะเรียนถามท่านส.ส.นะคะในฐานะที่ท่านถือว่าเป็นตัวแทนนะคะของพี่น้องจังหวัดพัทลุงแล้วก็ทราบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มแล้วก็ผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นนะคะท่านมองถึงความสำคัญแล้วก็ความหมายนะคะสำหรับงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงยังไงบ้างคะสำหรับงานนี้ค่ะ
2: ครับครับเรียนอย่างนี้ครับคือชัยบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าของพัทลุงมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วครับ
1: oh, okay.
2: เคยเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ปี2172นะครับจนถึง2310ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับ
1: ค
2: ือ ซึ่งผมมองถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอยู่ครับแต่ว่าเรามีวิธีคิดแนวใหม่ว่านอกจากจะอนุรักษ์รักษาและส่งต่อลูกหลานแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดความยั่งยืนได้เราควรสร้างรายได้จากสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยให้มีมูลค่าขึ้นนะครับโดยการที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบถึงรากเหง้าที่แหล่งที่มากำเนิดของคนพัทลุงครับพอเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดความรักความหวงแหนในพื้นที่ในความภาคภูมิใจในความเป็นคนพัทลุงนะครับงานนี้จึงเกิดขึ้นครับเราตั้งชื่อว่าปาฏิหาริย์แห่งรักนะครับพัทลุง
1: ค่ะชื่อก็คือดีมากเลยนะคะเพราะว่าเคยติดตามข่าวแล้วก็ฟังท่านสัมภาษณ์ท่านบอกว่าเมืองที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยคือเราจะมาทำยังไงที่จะไปเพิ่มมูลค่าให้กับเมืองนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ถูกต้องครับสถานโบราณสถานหรืออุทยานในประเทศไทยมีเยอะมากครับแต่เรากำลังจะอนุรักษ์รักษาอย่างเดียวนะครับและส่งต่อลูกหลานแต่ผมเชื่อว่าแนวคิดในการที่จะสร้างรายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี
1: ้
2: มันจะทำให้เกิดความยั่งยืนกว่าครับเหมือนบวกขึ้นมานะครับ
1: ค่ะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาบวกขึ้นมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะอย่างเมืองเก่าชัยบุรีณปัจจุบันมันยังมีร่องรอยหรือว่าอะไรที่ให้เราได้ไปเที่ยวหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างนี้ไหมคะท่านคะ
2: ครับเรียนนี้ครับเมืองเก่าชัยบุรีเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งเรานำมาจากยุโรปนะครับที่สร้างกับแห่งเมืองป้อมปราการที่เราเรียกว่าป้อมปราการแบบสตาร์ฟอร์ดหรือป้อมปราการรูปดาวหรือรูปเพชรนั่นเองครับซึ่งออกแบบโดยเรียกอะไรนะสถาปนิกชาวฝรั่งเศสครับมองเชียร์เดอลาแมร์ครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ก็จะเคยได้ยินหนึ่งในสถาปัตยกรรมดังกล่าวที่มีในประเทศไทยนอกจากนครศรีธรรมราชแล้วคือพัทลุงครับหลายท่านยังไม่ทราบทีนี้ผมอยากจุดประกายเรื่องต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกการดำเนินกิจกรรม

0: สำคัญของในพระราชวังนะครับที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะต้องมาอัญเชิญน้ำไปเข้าไปในพระบรมราชวังทุกครั้งครับมีวัดเขาเมืองเก่าครับมีอนุสาวรีย์สันตาเพชรม
1: ี
0: ศาลหลักเมืองนะครับแล้วก็วัดเขาเมืองเก่าก็เป็นจุดซึ่งเราจัดงานเลยเราอยากจะจัดขึ้นที่จริงและในระมิดให้เห็นว่าในอดีตเป็นยังไงนะครับจนวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบันนะครับเราเลยจัดงานนี้ขึ้นมาครับ
1: ก็น่าสนใจมากหลายคนยังไม่ทราบอย่างดีท่านสสบอกว่าพัทลุงเป็นเมืองเก่ามาด้วยเพราะว่าจริงๆถ้านึกถึงพัทลุงเนี่ยหลายคนก็นึกถึงธรรมชาตินะคะคือแจงเองเนี่ยไปหลายครั้งแล้วก็ชอบมากเพราะว่าเป็นเมืองที่เหมือนกับยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ตรงนั้นนะคะทีนี้มาผนวกกับเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นเมืองเก่าด้วยนะคะ
0: ส่วนใหญ่เราจะมองเราถ้ามาพัทลุงเราจะนึกถึงทะเลน้อย
1: ใช
0: ่นึกถึงลำปำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นึกถึงเขาตะลุแต่สิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้เจรนายเป็นหัวแหวนเป็นสร้อยเป็นอะไรเนี่ยคือเมืองเก่าชัยบุรีนี่แหละครับ
1: อืม
0: ครับผม
1: ก็เลยร่วมกันแบบจัดงานนี้กันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีการค่ะมีการแบบบูรณาการกันอย่างไรบ้างคะแล้วก็งานนี้ถ้าจัดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือจะช่วยสร้างโอกาสให้กับพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ชุมชนโดยรอบๆหรือว่าจังหวัดพัทลุงยังไงบ้างคะ
0: อันนี้เอาเรื่องบูรณาการก่อนนะครับตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับท่านจินวัชกิจท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการเราคิดขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของคนพัทลุงเนี่ยสามารถเนรมิตงานนี้ขึ้นมาได้โดยมีผู้จัดที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศลำดับต้นๆของประเทศนะครับผ่านการเล่าเรื่องของวิถีเมืองเก่าของชัยบุรีเนี่ยคือคุณสุภักษรนะครับรวมถึงอบต.ชัยบุรีนะครับท่านนายกสมคมเนี่ยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงพี่น้องในพื้นที่ชัยบุรีด้วยนะครับทุกคนตื่นเต้นมากครับดีใจที่ได้ฟื้นฟูเมืองเก่าชัยบุรีขึ้นมานะครับจากการจัดงานครั้งนี้397บอกอะไร397บอกว่าเมืองนี้เกิดขึ้นมา397ปีแล้วครับจริงๆเราเคยจัดเมื่อ390ปีมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่นั้นจัดที่หน้าสารกลางนะครับป
1: ี
0: นี้เปลี่ยนแปลงอยากจะให้เห็นภาพของเมืองเก่าวังเก่าหรือพื้นที่เก่าๆของชัยบุรีจริงๆเลยไปจัดในพื้นที่จริงครับ
1: ที่จริงเลยอยู่ตรงจุดไหนนะคะท่านสสอำเภอหรือว่าอะไร
0: ตำบลชัยบุรี
1: ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองเลยนะคะอ
0: ำเภอเมืองครับห่างจากเมืองประมาณสัก15นาทีถ
1: ึ
0: ง20นาทีเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะวันที่จัดล่ะคะ
0: วันที่8 9 10เนี่ยครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเอง
1: พรุ่งนี้เลยค่ะ
0: พรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดครับโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในตอนนะครับรวมถึงท่านอาการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์ก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยครับ
1: ค่ะก็8 9 10เลยนะคะทีนี้ในการจัดงานตลอดทั้ง3วันมีไฮไลท์หรือว่ากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ทั้งชาวพัทลุงเองแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่ฟังอยู่รายการก็14จังหวัดภาคใต้เลยเผื่อว่าสนใจอ่ะสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวไปพัทลุงดีกว่านะคะ
0: ไฮไลท์ครับไฮไลท์งานนี้ก็ไม่พ้นการเรียกอะไรนะการแสดง
1: แสงสีเสียงค่ะ
0: การเล่าเรื่องถ่ายทอดความเป็นเมืองพัทลุงและพลวัตของเมืองพัทลุงเนี่ยผ่านการแสดง
1: ค่ะ
0: ซึ่งกำกับการแสดงโดยสุภักษร
1: คร
0: ับใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่แสงสีเสียงอลังการงานสร้างแน่นอนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งานนี้จริงๆแล้วจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้ไปปรึกษาท่านสำคัญท่านหนึ่งครับคือดร.นาจีและเจ้ากิจประการนะครับพี่เปี๊ยกของเรานี่เองนะครับครับถ้าถามว่าจะสร้างโอกาสสร้างอะไรให้กับพี่น้อง1 นะครับความภาคภูมิใจเกิดขึ้นแน่นอน
1: ค่ะ
0: 2เป็น attraction ใหม่หรือเป็นแหล่งดึงดูดใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพราะพัทลุงมีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากครับณปัจจุบันเป็นชาวมาเลเซียสิงคโปร์ที่ชื่นชอบความดิบความเป็นธรรมชาติความเปรียว
1: ค
0: ่ะนะครับก็พี่น้องในพื้นที่ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหนีไม่พ้นเรื่องการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจก็คือได้ขายของได้รับจ้างได้ทำโน่นทำนี
1: ่
0: ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะก็นักท่องเที่ยวณปัจจุบันเทรนด์ท่องเที่ยวอย่างที่ท่านสสบอกคือต้องการความเรียวความเป็นแบบวิถีชีวิตท้องถิ่นหรือว่าประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะทำให้คือแตกต่างจากแบบที่อื่นๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะก็ลองไปพัทลุงในมุมมองใหม่พูดอย่างนี้ดี

0: ช่ไหมคะ
1: ค
0: ือฟังชื่อนี้ชื่อคือสวยงามแล้วก็ดีงามมากแล้วก็ฟังแบบกิจกรรมไฮไลท์ที่ท่านสสบอกรวมถึงเล่าเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะ
1: เป็นจะเล่าประมาณสัก8ก็เรียกว่า8องค์ถ้าเป็นถ้าภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่า EP หรือว่าภาษาคริสต์เรียกว่า EP เป็น8 EP ครับซึ่งจะเล่าตั้งแต่อัศจรรย์ศรัทธาพระนางเลือดขาวครับแล้วก็ฟ้าเต็มดาวพราวนาพระโนราสมัยนะครับองค์ที่3ก็จะเป็นเรื่องของปฐมบทชัยบุรีระวีไกรองค์ที่4เป็นรุ่งสวัยความรุ่งเรืองเมืองปราการนะครับแล้วก็แดนศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณการเสียสละอันนี้ก็อาจจะเล่าเรื่องการสู้รบในอดีตซึ่งเราปกป้องเมืองมานะครับแล้วก็อารยะดำรงอยู่คู่ถิ่นฐานสืบตะวันจันทราเรืองตระการองค์สุดท้ายคือปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงครับ
0: โอ้นี
1: ่สอดคล้องกันเป็นเรื่องเหมือนท่านดูหนังเรื่องนึงเลย
0: เป็นซีรีส์มาเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นซีรีส์เลยครับใช่ถูกต้องครับ
0: นี่คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าพัทลุงแบบมีแบบมุมนี้ด้วยนะคะน่าสนใจมากค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะเชิญชวนชาวใต้นะคะหรืออาจจะฟังอยู่ทั่วประเทศเนี้ยค่ะให้มาเที่ยวงานนี้กันนะคะ
1: ครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องในจังหวัดพัทลุงเองหรือแม้แต่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับศรีธรรมราชตรังสงขลาหรือแม้แต่พี่น้องชาวต่างประเทศรวมถึงพี่น้องที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมาร่วมชมงานนี้กันครับนะครับก็คือวันที่8ที่9ที่10เราจะมีการแสดง3วันนะครับหาชมได้ยากนะครับที่สำคัญคือไม่เก็บค่าใช้จ่ายครับ
0: ชมฟรีได้เลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวถ้ามีเวลาต้องแบบเจียดเวลาไปนะคะสำหรับงานนี
1: ้ได้ครับยินดีคร
0: ับ ได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านสสนะคะนาวาอากาศเอกดร.อธิคุณคงมีนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต1ค่ะวันนี้ที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆของจังหวัดพัทลุงแล้วก็งานนี้เลยนะคะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ฟังแล้วก็แบบว่าน่าไปน่าไปมาก
0: บอกแล้วพัทลุงเนี่ยเขาคือมีเสน่ห์อยู่แล้วนะแล้วก็เนี่ยมีความเป็นประวัติเมืองเก่า
2: ครับ
0: เข้าไปดูเหมือนกันเมืองแบบชัยบุรีสมัยนู้นอยุธยา
2: ครับยาวนานมาก
0: ยาวนานมากนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคือทุกภาคส่วนก็เห็นความสำคัญคือชอบอย่างหนึ่งที่ท่านสสเคยบอกว่าคือเมืองที่มีคุณค่าอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ทำอย่างไรถึงจะเพิ่มมูลค่าคือบางที่เนี่ยมีของดีอยู่แล้วอย่างที่บอก
2: ครับ
0: ในขณะที่บางแห่งหลายแห่งนะที่เป็นแบบเมืองท่องเที่ยวเราจะเห็นว่าจริงๆเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขาสร้างขึ้นมาให้มันมี
2: ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่อย่างหลายที่แล้วก็อย่างพัทลุงเนี่ย
2: ครับ
0: มีของดีอยู่แล้วแต่ทำยังไงถึงจะมาเพิ่มมูลค่า
2: ครับ
0: จุดประกายได้
2: อยากไปดูแสงสีเสียง
0: อยากดูใช
2: ่คล้ายๆงานเท้าเทพบ้านเรา
0: ใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือไปดูแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่ท่านสสบอกคือก็ต้องรู้ถึงรากเหง้าอ่ะความเป็นมานะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งดีมากๆบอกเลยงานนี้นะคะอยากจะแบบเชิญชวนทุกท่านนะคะสามารถที่จะไปได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะงานเขาจะมีพรุ่งนี้เลยนะคะ8ถึง10สิงหาคมที่วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงก็ท่านสทบประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองนะคะจากเมืองตรงจุดนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยแล้วก็ไฮไลท์ก็คือแสงสีเสียงสื่อผสมชุด397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงมีทั้งหมด8องค์ด้วยกัน
2: ครับ
0: ไปกันได้นะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปกันสักแป๊บนึงนะครับ
0: ได้ค่ะ
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการภาคใต้บ้านเราโดยออโซมาทอภูเก็ต
2: เที่ยงกับอีก53นาทีนะครับ
0: ค่ะ
2: นะฮะอ่ะเราไปกันอีกที่หนึ่งก็มีงานเหมือนกันนะฮะที่ปากพนัง
0: นครศรีธรรมราช
2: ค่ะนะฮะเป็นนิทรรศการนะครับน้ำพระทัยรินหลังลุ่มน้ำปากพนังร่มเย็นประจำปี2569นะฮะซึ่งทางศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็เชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการนี้นะฮะเป็นโครงการสืบสานรักษาต่อยอด

0: งการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569นะครับก็งานมีวันนี้วันแรกเลยครับ789นะฮะสิงหาคม3วันด้วยกันครับที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์นะฮะ10โมงจนถึงเที่ยงคืนนะฮะไฮไลท์เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็นิทรรศการแสดงผลงานหน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีสินค้าเกษตรปลอดภัยราคายุติธรรมนะฮะผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรงครับจากศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและวิสาหกิจชุมชนนะฮะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกวดการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นการแสดงของโรงเรียนชุมชนมีเกมมีกีฬานะฮะฟุตบอลโกหนูมีเซปักตะกร้อแล้วก็กีฬาพื้นบ้านแล้วก็มหากรรมดนตรีชื่อดัง3คืนรวดนะฮะเมื่อคืนคืนนี้47สิงหาคมนะครับมีจ้าจ๋าไหทองคำคาราบาวเต็มวงคาราบาวเพิ่งมาเมื่อคืนที่บ้านเราเอง
1: มีบางคนแอบหนีไปดู
0: คาราบาวโอ้คนเยอะนะฮะเดี๋ยวก็จะไปที่นครศรีธรรมราชต่อที่ปากพนังก็ตามพี่แอดคาราบาวไปดูได้คืนนี้นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็8สิงหาคมนะฮะมี CY Band โรงเรียนเชียนใหญ
1: ่
0: เสือ2เลและวง2 Band ส่วนวันที่9สิงหาคมเป็นเงาเสียงพงศิษฐ์คัมภีร์วงทัพ5แล้วก็วงกลมงานนี้ก็ฟรีนะครับไปกันได้นะที่ปากพนังนะครับ
1: ค่ะก็ข่าวสารอื่นๆนะคะมีสักหนึ่งข่าว
0: มีครับ
1: อยู่ที่คุณจินภัทรเลยค่ะ
0: ไปที่จังหวัดระนองนะฮะระนองนี่เขามีอะไรนะนั่งรถสองแถวไม
1: ้ค่ะ
0: นะฮะไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำกำพวนใครไปวะฮะ
1: กำพวนอยู่สุขสำราญ
0: เขาล่องแพใช่ไหมที่นั่นเนี่ย
1: ไม่เคยไปล่องแต่รู้ว่าเขาก็น่าจะมีช่วงหลังๆมั้งคะ
0: น่าสนุกนะล่องแพห่วงยางล่องไปเรื่อยๆนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะฮะนายราชันมีน้อยนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดนะครับนางลัคนารักษิณนะครับได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ก็คือนั่งรถสองแถวไม้ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองของระนองนะครับก็เดินทางสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญนะฮะไปร่วมกิจกรรมล่องแพห่วงยางสัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชนนะฮะก็มีสายน้ำนะครับมีพื้นที่สวยๆนะครับเห็นว่ามีท่านนายอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองให้การต้อนรับด้วยนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดก็สร้างรายได้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การเลือกใช้รถสองแถวไม้เนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองในการเดินทางก็ร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ท้องถิ่นนะฮะควบคู่กับการท่องเที่ยวด้วยนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนะฮะบอกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับประชาชนนะฮะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเนี่ยมาเที่ยวมาดูความอบอุ่นของผู้คนที่นี่ด้วยวิถีชีวิตเขาบอกว่าเรียบง่ายมากของชาวกำพวนนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมของเมืองฝน8แดด4นะฮะได้อรรถรสที่สุดก็คือช่วงน้ำหลากช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีปริมาณน้ำเยอะทำให้การล่องห่วงยางเนี่ยสนุกมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็ไปเปิดประสบการณ์นะฮะนั่งรถ2แถวเที่ยวเมืองระนองแล้วก็ไปล่องแพห่วงยางนะฮะที่นี่ได้เลยนะครับก็น่าสนใจ
1: ก็เป็นอีกเมืองนึงที่มีเสน่ห์เหมือนกัน
0: จากเมืองไปสุขสำราญนี่ไกลมั้ยฮะ
1: 90
0: โอ้ถ้านั่งรถ
1: ประมาณชั่วโมงครึ่งขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งมันก็คืออยู่เป็นรอยต่อคุระบุรีกับสุขสำราญ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าไปจากอย่างทางภูเก็ตพังงาอะไรเงี้ยก็ก่อนที่จะเข้าไปที่ระนองนะคะ
0: แสดงว่าต้นไม้เยอะก็เลยทำให้
1: เยอะใช่ๆค่ะก็จะเป็นอีกจุดที่เป็นธรรมชาตินะคะขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะวันนี้ก็หลายข่าวไม่ทันก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะปากใต้บ้านเราค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ก็วันศุกร์นะคะก็อสมทภูเก็ตเราเป็นแม่ขายมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ส่งต่อสถานีแม่ขายอื่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เที่ยงครึ่งก็มีบอกข่าวเยาวรุ่นเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายก็แดนดินถิ่นใต้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านกันเช่นเคยขอบคุณดีเจสายใต้นะคะทุกท่านกันด้วยนะคะหมดเวลาค่ะดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
0: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้าน

ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อกนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบศพปู่ย่าในบ้านผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางคูรัตได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับปู่และย่าและพบศพปู่และย่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครูและนักเรียนจำนวน7คนและอีก2คนเสียชีวิตในบ้านผู้ก่อเหตุอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ย่อมได้รับผลกระทบทางจิตใจพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกยืนยันจุดยืนเดิมแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบสำหรับคนที่เคยพูดเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องปืนเถื่อนเพราะเราควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายได้ส่วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคิดว่าจะเสนอแก้กฎหมายไม่ให้ปืนกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนขออย่าเพิ่งรีบสรุปต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเข้าไปภายในโรงเรียนได้หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีแก่ผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างยศชนันแสดงความเสียใจเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วตนกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกคนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวของงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ

0: ช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลทุกการ

0: ข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
6: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะช่วงที่นี่พัทลุงนะคะกับจ๊ะจ๋ากฎชนิพานิลัยเขตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะในชั่วโมงภาคบ่ายนะคะเริ่มต้นกันที่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะอสมทพัทลุงในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะในช่วงนี้นะคะวันนี้มีผู้ร่วมรายการนะคะเดินทางมาไกลกันเลยทีเดียวนะคะจากมสท.นะคะก็มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะวันนี้อาจารย์ก็มาร่วมพูดคุยกันนะคะอาจจะนำโอกาสมาให้กับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามกันอยู่ด้วยนะคะแนะนำนะคะสำหรับผู้ร่วมรายการอาจารย์ชนัญญูเผือกพรมนะคะหัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับพี่เจจ๋าจ๋าแล้วก็ท่านผู้ฟังแฟนรายการอสมททางบ้านด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราก็อย่างที่บอกกันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะถ้าเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปเลยแหละแล้วก็ทุกกลุ่มวัยด้วยที่อาจจะแบบรักการศึกษาหรือว่ากำลังมองเห็นโอกาสนะคะหรือว่าจะช่องทางไหนดีวันนี้มสท.ก็นำโอกาสดีๆมาให้กับคุณผู้ฟังทั้งหลายแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปีการศึกษาไหนหรือว่าจะสมัครกันยังไงขั้นตอนมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีหลักสูตรอะไรกันบ้างฟังกันได้เลยในช่วงนี้นะคะอาจารย์แนะนำกันนิดนึงค่ะกับมสท.ค่ะ
1: มสท.ก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบเปิดนะครับก
0: ็
1: คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้สนใจสามารถที่จะเรียนได้ไม่จำกัดอายุวุฒิการศึกษาเราสามารถเรียนได้ตั้งแต่สมนิธิบัตรเก็บหน่วยกิจเก็บเรียกว่าเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าอย่างนี้ครับเรียนในโครงการสมนิธิบัตรอันนี้จะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาก็ได้ดีเจ
0: ก็คือสามารถเก็บหน่วยกิจไปเรื่อยๆสมมติว่าเราเรียนแบบมัธยมแต่ว่าอยากจะเรียนมสท.ไปด้วยเก็บไปเรื่อยๆได้เช่น
1: เด็กมัธยมจะมีตั้งแต่ประถมก็มีนะดีเจ

0: ะจ๋าม
1: ีเด็ก
0: น
1: ้
0: องประถมเน
1: าะ
0: ประถมมัธยมอาชีวะสกรอย่างเนี้ยครับที่ยังไม่ได้จบมการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็สามารถเรียนสำเร็จที่บัตรมสทเนี่ยก็คือหลักสูตรปริญญาตรีของมสทนั่นแหละแต่เลือกมาเรียนเป็นชุดๆเป็นสำเร็จที่บัตรไปสอบผ่านต้องสอบผ่านด้วยนะดีเจจ้าสอบผ่านก็ได้สำเร็จที่บัตรรับรองความรู้มีใบประกาศนียบัตรดีไงครับก็เป็นการเรียนล่วงหน้าได
1: ้
0: บางทีก่อนจบมปลายเนี่ยก็จะเก็บสำเร็จที่บัตรไว้ได้หลายชุดวิชาเลยแล้วพอไปเรียนอยากเรียนจะไปเรียนแบบไรปิดก็ได้เนา
1: ะ
0: ไปสอบเข้าในแบบไรปิดไปเรียนหมอไปเรียนพยาบาลไปเรียนการจัดการก็จะเรียนเช่นก็จะเรียนกฎหมายมสทเนี่ยควบคู่กันไปได้ด้วยดังนั้นโอกาสที่จะจบสอบผ่านได้ปริญญา2ใบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นความรู้และก็เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นการเรียนโครงการสำลิดทิบัติแบบสำลิดทิบัติแบบเก็บหน่วยกิจเรียนปริญญาล่วงหน้าก็ไม่เฉพาะอาจจะไม่เฉพาะคนที่ต้องการเรียนเพื่อไปเรียนปริญญาก็ได้หลายคนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนี่เจ๊จ๋าก็เรียนเพื่อหาความรู้ให้กับตัวเอง
1: แบบเรียนเป็นเฉพาะเหมือนเราอยากศึกษาแบบอาจจะอยากรู้จริงๆในเรื่องนี
0: ้
1: ก็คือไปสามารถสมัครเรียนเป็นชุดวิชานั้นๆ
0: ใช่เรียนอะไรก็ใครๆเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
1: ค่ะ
0: เรียนแบบสำเร็จที่บัตรหนังสือเรียนการสอบ
1: ค่ะ
0: การเรียนก็เหมือนกับนักศึกษาปริญญา
1: ค่ะ
0: ตัวไปของมสทนะ
1: ค่ะ
0: ใช่แต่เพียงแต่แตกต่างตรงการเรียนสัพพิธิบัติถ้าไปเรียนปริญญาตรีก็ต้องโอนวิชาจากสัพพิธิบัติเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรปริญญาตรีอีกทีหนึ่งแทนที่คนเรียนจะต้องเรียน4ปีใช้วุฒิม.ปลายเนี่ยเนา
1: ะ
0: ก็อาจจะเรียนแค่3ปี
1: 2
0: ปี
1: เราเก็บมาแล้ว
0: เก็บสัพพิธิบัติไว้ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เหมือนย่นระยะเวลา
0: ไว้ได้ด้วยลดระยะเวลาในการเรียน
1: เราก็จะได้มีเวลาทำงานเยอะขึ้นนะ
0: นี่คือ
1: จบเรียน
0: ใช่ใช่คือนี่คือโอกาสทางการศึกษาหนึ่งหลักสูตรหลักสูตรก็คือปริญญาตรีปริญญาตรีก็ทั่วไปครับก็รับคนจบม.3ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปอันนี้หมายความว่าใช้วุฒิม.ต้นหรือม.3ก็สมัครเรียนปริญญาตรีได้นะดีเจจ้าจ้าก
1: ับม.สท.
0: ใช่ใช่แต่มีเงื่อนไขนี่ที่ว่าต้องอายุ25ปีขึ้นไป
1: ค่ะ
0: ใช้วุฒิม.3ได้แล้วก็วุฒิอื่นก็วุฒิม.6ม.ปลายปวช.สูงกว่าก็สมัครเรียนปริญญาตรีได้
1: มันก็ว่าขั้นต่ำก็ม.3
0: มีอายุ25ปีขึ้นไปอะไรเราถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับสามารถเรียนได
1: ้
0: ก็สมัครเรียนโดยใช้วุฒิในหลักสูตรต่างๆที่เราเปิดปริญญาตรีก็เปิด12สาขาวิชา12หลักสูตรนะครับเรียนได้ปริญญาโทปริญญาเอกก็เช่นเดียวกันสำคัญอย่างนี้ครับดีเจจ๋าจ๋าในปัจจุบันนั้นมสท.เราเป็นการศึกษาทางไกลการศึกษาทางไกลก็หมายความว่าผู้เรียนกับมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องมาเจอกันอยู่ที่เดียวกันเจอกันทุกวันเนาะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปนักศึกษาก็จะต้องไปเรียนจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปที่มหาวิทยาลัยมสท.ในระบบการศึกษาทางไกลก็คืออยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.อยู่ที่บ้านทำงานได้ตามปกติ เราจึงมีมหาวิทยาลัยจึงมีสโลแกนว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในใจคนทำงานดังนั้น 90% ของมสท.ก็คือคนที่ทำงานแล้ว ใช้ชีวิตทำงานตามปกติใช้ชีวิตตามปกติได
1: ้
0: ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันนี่คือความเป็นทางไกลแต่สิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนเดิมก็คือเราเป็นการศึกษาทางไกลในยุคใหม
1: ่
0: ที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลการใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักเมื่อก่อนสิทธิ์มสท.ที่ฟังรายการอยู่เมื่อก่อนอาจจะมีการเรียนการสอนทางไกล

0: แต่ก็จะมีอาจารย์มาบรรยายให้ที่ศูนย์มสทประจำจังหวัดดีเจใช่ไหมจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาตรังจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยจะมีอาจารย์มาบรรยายให้ในวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: บรรยายนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนก็ไปฟังบรรยายนะในชุดวิชาต่างๆปัจจุบันไม่มีแล้วครับการเรียนแบบเผชิญหน้า
1: อาจารย์ไม่มาแล้วไ
0: ม่ เราปรับตามยุคสมัยก็คือเป็นการเรียนออนไลน์เป็นหลักเลยตั้งแต่โจทย์โรคระบาดโควิดเป็นต้นมาดีเจก็ตั้งแต่นับประมาณสัก6364ประมาณนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์สมบูรณ์แบบ
1: อ๋อค่ะ
0: ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสามารถออนไลน์ได้ 100%
1: ค่ะ
0: ต้นน้ำก็คือการสมัครเรียนสนใจสมัครเรียนก็สมัครออนไลน์ได้หรืออาจจะมีเผชิญหน้าก็ได้ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนักศึกษามสท.เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในทุกเพศทุกวัยทุกวัยทุกช่วงอายุทุกเจนดังนั้นอาจจะมีเจนที่ยากลำบากในการสมัครออนไลน์นะ อะไรก็ยังให้ใช้กระดาษได้อยู่ดีเจจะ ยังให้ใช้กระดาษได้อยู่ก็ใช้ได้ทั้งสองรูปแบบสมัครเรียนออนไลน์ก็ได้หรือกระดาษก็ได้กระดาษก็ดาวน์โหลดใบสมัครออกมาหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของมสท.นครศรีธรรมราชที่ผมมาเนี่ยครับเราก็จะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังห้องสมุดประชาชนที่ในเขตความรับผิดชอบของเราสมัครเรียนได้ต้นน้ำกลางน้ำก็คือการเรียนการสอนเมื่อก่อนก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะมีสอนเสริมให้บ้างเป็นการศึกษาทางไกลที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองไม่มีชั้นเรียนและปัจจุบัน 100% ก็คือเป็นออนไลน์มหาวิทยาลัยเดิมมหาวิทยาลัยมีแผนการเรียนเดียวอ่านหนังสือสอบน
1: ะ
0: พูดง่ายๆก็คืออ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบอาจจะมีคะแนนเก็บบ้าง10คะแนน 20% ในบางชุดวิชาเก็บวิชาพื้นฐานปัจจุบันก็ยังมีอยู่คะแนนเก็บแต่เรามีแผนการเรียนให้เลือกเรียน3แผนจากเดิมแผนเดียวกอเดียวกอ1ตอนนี้เรามีก.2และก.3ก.1แบบเดิมอ่านหนังสือสอบเพราะว่านักศึกษาของเราบางคนไม่มีเวลาจริงๆนี่เสียจ้าต้องทำงานนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตเนาะประกอบอาชีพไม่มีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไม่มีเวลาเพราะนั้นไม่มีเวลาก็เลือกเรียนแผนการเรียนเดิมไปครับนี่เสียจ้าก.1ไปเลือกแผนก.1ก.2ก.3แบบอะไรเพิ่มคะแนนเก็บให้เป็น40%จากก.1อาจจะเป็น 100%
1: ค่ะ
0: นะหรืออาจจะมีคะแนนเก็บบ้าง 20% ก.2 ก.3 มีคะแนนเก็บให้ 40% จากไหนครับจากการเรียนแต่เป็นการเรียนออนไลน์เท่านั้นเสาร์อาทิตย์นั่งฟังบรรยายผ่านออนไลน์มา มีโทรศัพท์มือถือนักศึกษาทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็ฟังบรรยายไปก.2 ก็เน้นฟังบรรยายเป็นหลักก.3 ก็จะมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บ้างนะจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็แต่สำคัญก็คือเก็บคะแนน 40% อันนี้ตอบโจทย์2ข้อสำคัญนี่จ้าจ้าหนึ่งก็คือนักศึกษาของเราถ้าเรียนรูปแบบเดิมเนี่ยนักศึกษาสอบผ่านต้องยอมรับว่านักศึกษาสอบผ่านค่อนข้างน้อยประมาณ 30% นะครับการสอบปลายภาคของนักศึกษาผ่านแค่นั้น 70% อาจจะสอบไม่ผ่านลงทะเบียนสอบซ้อมไปหลังจากที่มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีก.2 ก.3 มีคะแนนเก็บเนี่ยนักศึกษาของเราสอบผ่านมากขึ้นกับประมาณ 70-80% เราก็มีคะแนนเก็บ 40% ละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเข้าเรียนส่งงานนะครับผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอกาสที่โอกาสในการสอบผ่านก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ตอบโจทย์เรื่องการสอบนะความสำเร็จทางการศึกษาตอบโจทย์เรื่องความสะดวกของนักศึกษาบางคนก็อยากเรียนแบบมีคะแนนเก็บก็ได้เรียนคนอยากเรียนแบบดั้งเดิมอ่านหนังสือไปสอบก็ลงก.1ไปในการนี้ตอบโจทย์สำคัญ2ข้อนั้นโอกาสสอบผ่านมีสูงนั้นโอกาสสำเร็จการศึกษาก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ใน

0: ระดับปริญญาตรีนะครับ ปริญญาโทก็เหมือนกันก็จะมีรูปแบบที่มีการสอนเสริมออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับปริญญาโทปริญญาเอกกลางน้ำแล้วปลายน้ำก็คือการสอบนักศึกษาทุกคนสอบดั้งเดิมเราสอบเผชิญหน้าเท่านั้นนะครับ walk in ไปสอบที่ศูนย์มสทประจำจังหวัดซ
1: ึ่
0: งเราหมายเลยจัดสอบทุกจังหวัดโรงเรียนพัทลุงโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ตรังโรงเรียนพัทลุงก็พัทลุงโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอย่างนี้ครับสนามสอบเรามีทุกจังหวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั้นตั้งเดิมเราสอบที่สนามสอบตอนนี้นักศึกษาเลือกสอบออนไลน์ได้เลยดิจิต
1: อ
0: ลจ้าไม่ต้องไป walk in ไปที
1: ่
0: โรงเรียนก็จะทำให้นักศึกษาค่อนข้างแฮปปี้ตอนมีนักศึกษา 50% ที่เลือกสอบออนไลน
1: ์
0: แต่ก็ต้องมีความพร้อมในการสอบออนไลน์มีอะไรบ้างครับมีคอมพิวเตอร
1: ์
0: ถ้าเป็นการเรียนเนี่ยถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยก็ใช้มือถือได้แต่พอมาสอบเนี่ยใช้มือถือไม่ได
1: ้
0: ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้โน้ตบุ๊ก PC เป็นหลักแล้วก็มีกล้องเว็บแคมอาจารย์นั่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยคุมสอบที่มหาวิทยาล
1: ั
0: ย
1: อ๋อคือนั่งดูเราน
0: ั่งดูเราคุมสอบดูพฤติกรรมการสอบเราที่มหาวิทยาลัยแล้วดูผ่านกล้องมาทุกคนจะต้องตั้งกล้องเว็บแคมแล้วการสอบนักศึกษาต้องซื้อกล้องเว็บแคมมาม
1: ีครบเลยอาจารย
0: ์มีครบเลยแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตครับอ
1: ิน
0: เทอร์เน็ตแล้วก็สามารถที่จะสอบได้มีทักษะเรื่องการใช้คอมพิวเตอร
1: ์
0: ระดับหนึ่งท่านใครไม่มีทักษะเลยก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ไปเลือกสอบสนามสอบได้ตามปกตินี่คือความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มสท.เราเปลี่ยนไปจากเดิมจากยุคดั้งเดิ
1: ม
0: นะก็เป็นมหาวิทยาลัยทางไกลเหมือนเดิมครับดิจิตอลจ้าแต่เป็นมหาวิทยาลัยทางไกลในยุคดิจิตอลมีความหลากหลายมากขึ้นในการเรียนนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความพร้อมความสนใจทักษะของตัวเองได้มากขึ้น
1: ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกปริญญาตรีก็จะมีทั้งหมด12
0: หลักสูตร12หลักสูตรเช่นรัฐศาสตร์การจัดการนิติศาสตร์นะครับวิทยาการจัดการศิลปศาสตร์อะไรพวกนี
1: ้ค่ะแล้วในส่วนปริญญาโท
0: ปริญญาโทก็มีเกือบครบทุกสาขาเช่นเดียวกันตามปริญญาตรี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: การเรียนออนไลน์นี่สามารถจะแบบมาดูย้อนหลังอะไรแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้อง
0: ได้ครับเหล่าอะไรก็จะมีสื่อที่เป็นออนไลน์แล้วครับสื่อใน YouTube
1: ตามรายวิชา
0: ตามรายวิชาตามชุดวิชาต่างๆก็จะมีให้เสริมเพิ่มเติมได
1: ้
0: นะครับแต่ปริญญาตรีนักศึกษาก็จะต้องเข้าเรียนด้วยนะครับเป็น2ด้านเหมือนกันเข้าเรียนก็ได้คะแนนแต่ไม่เข้าเรียนก็ตัดคะแนนเหมือนกัน
1: แต่ออนไลน์นี่ก็คือดูชั่วโมงที่นักศึกษาเข้าไป
0: มีตารางมหาวิทยาลัยมีตารางให้ว่าถ้านักศึกษาลงทะเบียนปั๊บในเช่น 1/2569 ภาคการศึกษาที่จะเริ่มเนี่ยลงทะเบียนเสร็จมหาวิทยาลัยก็จะมีการแจ้งตารางเรียนให้นักศึกษาก็ลงทะเบียนเสร็จก็เตรียมที่จะเข้าเรียนออนไลน์ของตัวเองได
1: ้
0: บางทีก็นั่งไปในรถก็ฟังไว้ด้วยก็ได้ครับเรียนแผนการเรียนแบบกศ2ใช่ให้มันเข้าหู
1: ค่ะอาจารย์แล้วเหมือนระดับปริญญาตรีเหมือนสมมุติเราลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็เราเก็บรายวิชาค่ะระยะเวลาค่ะเขาก็มีกำหนดไม่ภายในต้อง
0: จบ
1: ใน
0: หลักสูตรมสท.ถ้าใช้วุฒิม.ปลายม.6ก็เรียน4 ปีวุฒิอนุปริญญาปวส.ก็อาจจะแล้วแต่หลักสูตรแล้วแต่สาขาวิชาก็3ปีครึ่งบ้าง3ปีบ้าง2ปีบ้างแล้วแต่หลักสูตรนะที่มันตรงกับเขาจบแล้วก็ไปเรียนในศาสตร์ที่มันตรงกันเช่นเรียนจบอนุปริญญาปฐมวัยมาพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมีแนวนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาศูนย์พัทลุง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่นี้เรามีวิทยาชุมชนสงขลาศูนย์พัทลุงด้วยพรุ่งนี้ผมจะแนะนำพรุ่งนี้ถ้าก็จบมันก็จะจบอนุปริญญา
1: ค่ะ
0: มันก็จะมาต่อปฐมวัยมาต่อรอปศได้อีกแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นก็ถือว่าก็จบอนุปริญญามาแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็แล้วแต่จบปริญญาตรีมาแล้ว

0: แล้วแต่ไปเลือกเรียนก็จบปริญญาตรีการจัดการมาจบบัญชงบัญชีมาแต่อยากไปเรียนนิติศาสตร์มสทก็จะเรียนประมาณ3ปี3ปีครึ่งประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: ก็แล้วแต่
1: แล้วในส่วนของปริญญาโทกี่ปีคะอาจารย์
0: ปริญญาโทก็เป็นหลักสูตร2ปี
1: หลักสูตร2ปี
0: ก็ทุกระดับปริโทเอกก็อะไรกำหนดตามระเบียบก็คือเรียน3เท่าของหลักสูตร4ปีปริญญาตรีก็เรียนได้ถึง12ปีแต่ก็ไม่ควรจะอยู่ถึง12ปีนะ
1: เอาเต็มที่เลย
0: จบไปก่อนสนีครับมีเยอะคำนักศึกษาของเราก็บางทีก็เรียนไปเรื่อยๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ภาคการเรียนไหนไม่สะดวกก็บางทีก็อาจจะดรอปไว้ไม่เป็นไรครับการศึกษาตลอดชีวิตเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงไหนคะปิด
0: ตอนนี้เป็นปริญญาตรีก็อยู่ในภาคต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทับ2569ก็อยู่ในช่วงของการรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่จนถึงประมาณวันที่1กันยายนนี
1: ้
0: แล้วก็ท่านใดสนใจฟังรายการอยู
1: ่ค่ะ
0: อยู่ที่พัทลุงก็เลือกสมัครได้2วิธีก็ได้ครับพ
1: ิ
0: เศษจ้าก็คือสมัครออนไลน์ก็ได
1: ้
0: เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: เข้าไปกรอกไปสมัคร
1: ค่ะ
0: โหลดไปสมัครต่างๆกรอกไปสมัครในเว็บไซต์ได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลักฐานก็สแกนเข้าไปได
1: ้ง่ายม
0: ากหรือไม่สะดวกอยากจะมาคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยจะได้สอบถามเพื่อความมั่นใจวันเสาร์ที่30สิงหาคมนี
1: ้ค่ะ
0: เสาร์30สิงหาคมนี้ผมให้เจ้าหน้าที่มสทนครศรีธรรมราชมารับสมัครให้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
1: ค่ะ
0: 30สิงหาคมห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง31สิงหาคมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สองที่ได้เลยท่านไหนที่สนใจที่อยู่ในพื้นที่พัทลุงหรือจังหวัดตรังนะครับมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้เตรียมหลักฐานการสมัครเตรียมค่าใช้จ่ายมาสมัครเรียนในวันนั้นได้เลย
1: ก็หลักฐานก็หลักฐานทั่วไป
0: ก็ทั่วไปครับถ้าเป็นสำเนาบัตรก็สำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาประชาชนรูปถ่าย2รูป
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องใช้ใบวุฒิการศึกษาแต่ถ้าเป็นปริญญาตรีก็เพิ่มใบวุฒิการศึกษามาด้วยเป็นสำเนาทั้งหมดนะครับ
1: ก็เข้าไปดูได้เลยนะคะมีเพจด้วยใช่ไหมคะ
0: เพจก็มสทนครศรีธรรมราชก็ได้ครับหรือศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทนครศรีธรรมราช
1: เข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้
0: ติดตามเพิ่มเติมได้
1: เราก็จะอัปเดตอยู่ในนั้นตลอดเวลา
0: ใช่ครับหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ที่มสทนครศรีธรรมราช075 378 6800สอบถามเพิ่มเติมสอบถามล่วงหน้าก่อนก็ได้ครับสมัคร
1: แล้วก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็เจอกันนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่รู้จะสมัครยังไงอยากเจอตัวอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่นะคะ
0: เจ้าหน้าที่ก
1: ็วันที่ที่อาจารย์ได้แจ้งไป
0: 29สิงหาคมห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง30สิงหาคมห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
1: อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติม
0: ก็เชิญชวนเชิญชวนนะครับสำหรับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าอาจจะมากลับมาเรียนเพิ่มเติมก็ได้นะหร
1: ือ
0: ว่าผู้สนใจทั่วไปอยากจะศึกษากับมสทนะครับเป็นอะไรเปิดในระบบการศึกษาทางไกลในยุคดิจิทัลที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนสามารถเรียนได้สำเร็จที่บัตรปริปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ให้โอกาสทุกคนสามารถที่จะศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ก็เชิญชวนครับ
1: ค่ะใครจบมสทนี่ยอด
0: ครับมีศิษย์เก่าอยู่ในพื้นที
1: ่
0: อยู่ในหน่วยงานต่างๆภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคเอกการทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีเจอพบเจอศิษย์เก่าได้สาบาท่านผู้อำนวยการอสมทพัทลุงก็เป็นศิษย์มสท
1: เช่นเดียวกันศิษย์เก่าดีเด่นด้วย
0: ดีครับเดี๋ยวโอกาสสะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมเยียนท่านผู้อำนวยการ
1: สวันนี้ท่านจะอยู่นครนะ
0: อยู่นครนะได้ครับยินดีได้ครับเดี๋ยวจะไป
1: ท่านบอกว่าท่านเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเลยนะอย่าลืมบอกด้วย
0: ได้ครับผม
1: เดี๋ยวจะได้แจ้งกันนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะเคยตั้งใจบอกอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกนอกรอบเคยตั้งใจอยากเรียนเหมือนกันแต่แบบเราอาจจะสมาธิสั้นไป
0: ตั้งใจใหม
1: ่ต้องตั้งใจใหม่เพราะพอมีออนไลน์ก็ดูแล้วน่าจะไปได้ถ้าออนไลน์บางครั้งเราอาจจะเป็นคนชอบฟังก็ได้นะคะไม่ชอบอ่านอาจจะชอบฟังอาจจะเข้าหู
0: ใช่เน้นทักษะการฟัง

0: เผื่อว่าบางคนอาจจะหนังสือเห็นหนังสือมีนะคะอาจารย์คนเห็นหนังสือแล้วก็ง่วงนอนเลยใช่ไหมแต่พอนั่งฟังเราก็นั่งฟังได้นะแล้วก็อาจจะจดไปด้วยบางคนมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะคะอาจารย
1: ์
0: การเรียนก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็จะมีช่องทางเดี๋ยวนี้ก็ช่องทางในการค้นหาง่ายนะคะมสทก็ไปทางเพจ Facebook หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์
1: มสทนครศรีธรรมราชก็ได
0: ้ก็จะมีเว็บไซต์แล้วก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ชนันยูเปือกพรมนะคะหัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราชนะคะที่มาต้องถือว่าเป็นแบบแนะแนะนำด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่ารักการเรียนอยู่แล้วแล้วก็กำลังหาช่องทางหรือว่าน้องๆที่แบบว่าอยากจะแบบรวดเร็วสักนิดนึงสำลิดทิบัตินะคะเก็บหน่วยกิจไปเรื่อยๆอาจจะได้แบบจบม.6ไปด้วยแล้วก็ปริญญาตรีไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมนะคะให้เด็กๆแบบถ้าเราจบเร็วก็ได้ทำงานเร็วแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวจะได้คุยกันอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: ครับขอบคุณทั้งดีเจแล้วก็ท่านผู้บริการด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
1: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดเราคนไทย

0: อยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
1: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
2: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
6: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
1: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
0: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
7: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
1: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความ

อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบปากคำพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุกระหน่ำยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์พบปืนที่

0: ในการก่อเหตุเป็นของปู่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยหลังเดินทางมาถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศรินทร์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตำรวจท้องที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ก่อนขึ้นไปดูที่เกิดเหตุอย่างบริเวณชั้น4อาคาร5ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพได้จัดกำลังแบ่งออกเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนและผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารถึง2รอบเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำโดยขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้อำนวยการโรงเรียนและยังมีรายงานด้วยว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีซัดของปู่พบกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีน2แม็กล่าสุดญาติของผู้อำนวยการที่เสียชีวิตหรือนายกิติพงษ์เดินทางไปยังโรงเรียนและเปิดเผยว่าตัวเองเป็นญาติกับรองผู้อำนวยการชายที่เสียชีวิตซึ่งผู้ตายไม่ได้สอนรายวิชาเนื่องจากเป็นฝ่ายบริหารในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันว่าเป็นครู4คนและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนรวมเป็น5คนโฆษกกรมสุขภาพจิตทวงพฤติกรรมเรียนแบบแนะผู้ปกครองคนใกล้ตัวอย่ารีบถามข้อมูลจากเด็กในโรงเรียนส่งทีม MCAT เยียวยาเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้ได้เตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ไว้พร้อมแล้วโดยการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือญาติของผู้สูญเสียและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่2เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มที่3กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่4คือประชาชนที่ติดตามข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของกลุ่ม1และกลุ่ม2เป็นลำดับแรกโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปกครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ในทันทีหากเด็กพร้อมเมื่อใดจะเล่าเองสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนต้องมีมาตรการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
1: ขนาดของเหตุการณ์นะครับซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ
2: ่
1: ก
2: ็
1: จะต้องมีการจัดเตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมทุกทีมเลยครับของ MCAT ที่อยู่ในเขตทั้งนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแซนบายที่จะลงไปเมื่อสถานที่เซฟแล้วซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องจัดการก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเนี่ยท่านก็ให้ทีม EMS ซึ่งดูเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดนะครับกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีม MCAT ละนะ
2: ครับ
1: ทีมเยียวยาจิตใจซึ่งจะลงไปเยียวยาตามกลุ่ม4กลุ่มที่บอกเนี่ยนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดคงมีทั้งทีมที่ดูผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมที่ดูเด็กด้วยนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าเรียนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับ
0: ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของมือปืนรายนี้ว่าเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชหรือไม่สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเด็กที่โดนบูลลี่หลายคนไม่เลือกวิธีการแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์และถอดบทเรียนในลำดับถัดไปซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเร่งเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ประสบเหตุก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากขณะนี้คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมไปถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบเนื่องจากเหตุกราดยิงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อ

0: มั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณ

0: แบบคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
6: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะกับโปรลดร้อนแรงนะคะบอกลดสูงสุดถึง 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกไดนะคะเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่สบายได้หลายโอกาสราคาพิเศษนะคะ290 บาทชุดกีฬาเดฟโฟนะคะลดสูงสุดถึง 70% เสื้อผ้ากีฬา H&M นะคะเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองหรือชุดทำงานโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าสตรีลู2นะคะรองเท้าขวัญใจสาวๆนะคะราคาพิเศษเริ่มต้น299 บาทนะคะและนุ่มสบายในทุกย่างก้าวรองเท้าแมนวูดรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะคะในทุกโอกาสราคาพิเศษ399 บาทนะคะละลานโปรโมชั่นชั้น10การค้าโคลิเซียมพัทลุงโปรตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่18

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนวูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
2: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
0: Spider-Man วันนี้ที่โคลิเซียมซินเพล็กซ์พัทลุง
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
5: ่ขอโทษทีครับ
6: ไม่ยุ่งนะเว้ย
7: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
8: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเพียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นหุ้นใสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
7: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
7: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปฝ่ายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้

ไปดูโปรโมชั่นอื่นๆกันบ้างนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะสินค้าโปรโมชั่นที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะมิกเซลในช่วงนี้ลดทั้งเดือนนะคะ 70% ใครยังไม่ได้ไปช็อปยังไม่ได้ไปจองนะคะต้องบอกรีบเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะที่ชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงถัดมานะคะก็จะเป็นรองเท้าแบรนด์นิตไรเซอร์ลดสูงสุดถึง 60% นะคะที่ชั้น2ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้จัดโปรสำหรับทุกท่านนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

ฝากบริการออนไลน์นะคะจากศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะใครที่อยากจะซื้อสินค้าแล้วก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะเรามีบริการส่งฟรีนะคะสำหรับในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทลุงนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่ท่านเคยมาซื้อแล้วหรืออยากจะซื้อฝากเป็นของขวัญมอบให้แก่กันนะคะทักมาได้เลยบริการเราพร้อมส่งนะคะทักแชทเพจอสมท.เพจทั้งหมดเพจของโคลอสเซียมพัทลุงนะคะเรามีบริการส่งฟรีนะคะในพื้นที่เมืองพัทลุงนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใครอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะแล้วก็อยากจะได้สินค้าตัวไหนแบบไหนนะคะทักแชทมาได้เลยนะคะหรือว่ามาดูแล้วลองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อแล้วก็กลับไปอยากจะได้นะคะเรามีบริการส่งถึงที่กับโคลอสเซียมพัทลุงนะคะ

0: ไปดูโปรโมชั่นดีๆนะคะที่เซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ารีบเลยใครยังไม่ได้ไปทานนะคะบิงซูซันเดย์ถ้วยละ88บาทนะคะกับ8เมนูแล้วก็8วันในช่วงเดือน8นะคะบิงซู88บาทนะคะที่เซเว่นเซ่นนะคะทุกสาขาสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงนะคะก็ไปเลือกทานกันดูนะคะว่าคุณชื่นชอบเมนูไหนนะคะหรือว่าจะทานทั้ง8เมนูก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกช้างบิงซูซันเดย์กาแฟกล้วยคาราเมลบิงซูซันเดย์มิ้นช็อกโอริโอบิงซูซันเดย์เบลเยียมดาร์กช็อกโกแลตบิงซูซันเดย์ยามิมัทฉะบิงซูซันเดย์องุ่นเคียวโฮบิงซูซันเดย์บลูเบอรี่ครัมเบิลบิงซูซันเดย์ข้าวเหนียวมะม่วงบิงซูซันเดย์นะคะวันนี้จนถึง10สิงหาคมนี้นะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนบูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท5ถึง18สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย

0: ไปดิ
1: Spider-Man คือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
2: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
1: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่คนเสียงซินิเพล็กพัด
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
5: ่ขอโทษทีครับ
6: ไม่ยุ่งนะเว้ย
7: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
6: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
1: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเพียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นหุ้นใสมนต์ดำที่ยากจะควบค
7: ุ
1: ม
7: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
1: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
7: คิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปฝ่ายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างค่ะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะอยู่ในโรงตอนนี้นะคะแน่นอนคือสไปเดอร์แมนนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะรอทุกท่านกันอยู่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือจดหมายจากอาม่านะคะที่เพิ่งจะเข้าโรงเมื่อวานนี้ในราคาเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคา60บาทนะคะสามารถที่จะสอบถามรอบหนังกันได้เลยนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะก็อย่าลืม2เรื่อง2รถนะคะจดหมายรักถึงอาม่าแล้วก็สไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์นะคะ2เรื่องที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงแล้วก็รวมถึงภาพยนตร์นะคะที่จะเข้าโรงในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะนั่นคือคำสารภาพของหมอผีนะคะเจอกันที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมนะคะโคลีเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลนักเรียนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกเหตุยิงในโรงเรียนเผยเสียงปืนดังใกล้พบเพื่อนถูกยิง2รายที่โรงพยาบาลบางใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่พยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่บริเวณแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีนักเรียนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเดินทางมาติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT และกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวปีนามสมมติอายุ16ปีนักเรียนชั้นม.5 หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนที่2ขณะนั้นตนนั่งกับเพื่อนภายในห้องเรียนอาคาร4ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืน1นัดบริเวณตึก5จึงรีบให้เพื่อนในห้องหลบลงพื้นขณะที่อยู่ห่างจากบริเวณประตูและจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันระยะใกล้มากพบเพื่อนได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนางสาวปีระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนยังไม่มีการตรวจคนนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียนมีเพียงยกมือไหว้เท่านั้นจึงอยากฝากโรงเรียนให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจนนทบุรีตรวจบ้านปู่และย่าผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนญาติเผยเด็กติดเกมพ่อแม่แยกทางกันตำรวจสภ.บางปูทองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของปู่และย่านักเรียนชายอายุ14ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักบริเวณซอยวัดลาดปลาดุกถนนเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานรอทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นและพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบวิถีกระสุนและพยานหลักฐานในบ้านอย่างละเอียดจากการตรวจสอบภายในบ้านพบศพนายสมจิตยิ้มเรืออายุ73ปีปู่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องครัวย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องหลังก่อเหตุแล้วหลานชายล็อกประตูบ้านทิ้งกล่องกระสุนไว้บนที่นอนส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่ที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมีใบพกพาอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายส่วนย่าเป็นอดีตครูและพ่อแม่ของเด็กแยกทางกันเมื่อ2ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์ม พื่อคู่สุขภาพ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
13: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจ

0: M-Court Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกร

0: ัสดีค่ะสวัสดีวันเฮ้ยจะบอกว่าฝนตกไหมมันก็ยังไม่ตกนะมันฝอยๆมันก็เรียกว่าฝนตกใช่ไหมแต่มันไม่ได้ตกแบบแหม่แหม่เป็นหยดเป็นหยดอ่ะมันตกแบบฝอยๆมองเอ๊ะฝนตกหรือเปล่าหลีตาดูต้องเดินแล้วเอามือไปอย่างเงี้ยเอามือไปลองอ่ะดูว่ามันฝนตกไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วก็คือตกฝนตกแต่ไม่เยอะนะคะมันก็แล้วมันก็แบบบรรยากาศมันก็สลึมสลัวมัวหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะบรรยากาศมันมัวมัวยังไงก็ขอทำใจให้แจ่มใสเบิกบานกันเข้าไว้มาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวเปิดกระสอบใช้ได้เลยดราเดอะคิงจากบุญพืชหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ดีดั้งเดิมของเราบุญพืชค่ะบุญพืชจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีคุณสมบัติในการช่วยปรับปรุงสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สวยดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายหาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงเลยผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีที่ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดจากบุญพืชค่ะ
1: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้น
2: ใช้มา10กว่าปีแล้วดินร่วนถุยดีมีไส้เดือนยางเปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้ราคาก็ไม่หนักแต่เกษตรกรอย่างเรามันสู้ได
3: ้มันดินดีใบเขี้ยวสากกําไม่ค่อยแองเปอร์เซ็นต์ดีน้ํายางก้นไม่แพงกับมันต้นทุนมันลดมากลั่นและ
4: ดินเหมือนกับว่าควรดินน่ะมันมีไส้เดือนหน้ามันหน้ากรีดหน้านุ่มหน้ามันไม่แข็งอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถูกเปอร์เซ็นต์มันดีค่ะ
1: หาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

้มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่งกูออกจากพังเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสพคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่งกูหลักกูล่งกูให้หลัก

วเพียวเป่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าให้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ชาติคนเดียวและบทสวดให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ชาติคนเดียว

0: จากทรายศิวพรค่ะจังหวะคึกคักน่ารักสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจผ่านไปเรียบร้อยช่วงหน้าหลังสปอตโฆษณากลับมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญเพื่อตัวจริงเสียงจริงกันค่ะวันนี้เราจะคุยกับลุงจอมทำสวนลำไยอยู่ปากท่อราชบุรีใช้บุญพืชในสวนลำไยแล้วเป็นยังไงกันบ้างสักครู่กลับมาฟังกันค่ะ
1: ถึงแดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
2: ตาตา number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาตาทำใบทำใบใช้ตาตาช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาตาสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาตาทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาตาทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสอนใช้ตาตาช่วยทำให้แกสอนสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาตาตาตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านลุง
5: ลุงจอม
4: ลุงจอมนะครับลุงจอมปลูกอะไรอยู่ครับหลักๆเลย
5: หลักมีลำไย
4: ลำไยนะครับ
5: แต่มันหนาวเมื่อก่อนมันก็เยอะนี้หนาวมาชักตายแล้วมีแต่ลำไยแล้ว
4: ลำไยถ้าส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกทุเรียนพวก
5: ทุเรียนขนุนนั่นนี่ขนุนก็เพิ่งจะ
4: ปลูกผสมผสานแต่หลักๆคือจะมีลำไยซะส่วนใหญ
5: ่ครับ
4: ปลูกไว้ประมาณสักกี่ไร่ครับ
5: ลำไยนี่ปลูกเต็มพื้นที่เลยนะให้ประมาณ30-40 ไร่อะ
4: 40 ไร่เฉพาะลำไยนะเพิ่งได้มาใช้บุญพืชเมื่อปีที่แล้ว
5: เมื่อปีที่แล้ว
4: เป็นครั้งแรก
5: ครั้งแรก
4: แล้วลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
5: แต่มันได้ผลผลิตดีนะมันได้เพิ่มขึ้นเยอะ
4: เหรอก่อนที่มันใช้บุญพืชใช้ปุ๋ยอะไรอยู
5: ่ปุ๋ยเคมี
4: เคมีทั่วไป
5: เคมีทั่วไปแล้วก
4: ็ครับ
5: ปุ๋ยข้อกับพวกขี้ไก่มั่งขี้หมูมั่งใส่ไปนะ
4: ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะใช้บุญพืชนะ
5: ก็ไม่ได้เยอะ
6: มันก็ไม่ดีมันได้ไม่เต็มอ่ะมันได้แค่ครึ่งตัว
4: แล้วพอมาใช้บุญพืชปุ๊บ
6: มันก็ได้เต็มที่นะ
4: คือเมื่อก่อนนี้อ่ะสมมติว่าม
6: ันออกแค่ครึ่งต้น
4: ตัดได้เท่าไหร
6: ่ตัดได้แค่ประมาณไม่ถึง3ตันต่อปีนะ
4: ต่อปีไม่ได้ถึง3ตันแต่พอใช้บุญพืชแล้วตัดได้กี่ตันครับ
6: ชุดนี้ตัดทำไป2ชุดได้เท่าไหร่วะ
4: 17 ตัน
6: 2ชุด
4: มันต่างกันมากเลยนะ
6: 18ประมาณเกือบ20ตันน่ะ
4: โอ้มันต่างกันมากเลยนะ
6: ขนาดแค่ทำแค่2ตัน
4: เพิ่งใช้ครั้งแรกคือเมื่อต้นปีพอใช้บุญพืชแล้วเนี่ยได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วอะไรที่ดีขึ้นมาอีกครับ
6: ผมแล้วดินเดินอะไรพวกนี้มันก็ฟูนะ
4: ดินฟู
6: แล้วมันดูดกินได้เต็มที่อ่ะรากมันทำงานดีอ่ะ
4: มีไส้เดือนไหม
6: โอ้เพียบเลยไส้เดือน
4: เพียบเลยจากเมื่อก่อนมีไหมครับ
6: มีน้อย
4: มีแต่มีน้อยแต่ตอนเนี้ยคือเยอะเลยและดินฟู
6: ขนาดไอ้บนสันวโพมันมีดินน้อยนะไส้เดือนยังขึ้นไปอยู่เป็นเจ้าเลยตอนนี
5: ้ไอ้นี่มันดีอยู่นะทำให้ดินดีอยู่
4: ใช่ใช่ใช่พอใจกับปุ๋ยบุญพืชใช่ไหมครับ
2: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีบุญพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย
4: เอางี้ผมอยากให้ลุงจอมฝากกับชาวเกษตรกรที่ว่าไม่เคยใช้บุญพืชลองเชิญชวนให้เขามาลองใช้ดู
7: ก็ลองใช้ดูว่าบุญพืชเราดีมากเลย
4: ป้าชื่ออะไรนะครับ
7: ป้าชื่อทิติพรเพลงวง
4: อ๋อเป็น
7: แฟนของลุงจอม
4: เป็นภรรยาลุงจอมก็คือใช้ด้วยการช่วยกันทำ
7: ช่วยกันทำนี่แหละเราเป็นคนคิดค้นแต่ละโซนละโซนลูกสาวให้ลูกสาวลูกชายก็ส่งข้อมูลมาให
4: ้
7: แบบนี้มันดีนะ
4: ครับแล้วเห็นป้าบอกว่าได้แนะนำกับ
7: แนะนำ
4: พวกญาติด้วยใช่ไหม
5: น้องสาว
7: แต่ก็ใช้
4: มีคนมาถามไหมว่าใช้อะไรทำไมถึงได้ผลผลิตได้มากกว่านี
5: ้คน
7: ถามเยอะแล้ว
5: ผิ
7: วสวยใช้อะไรพวกนี้บอกก็ใช้แบบนี้แหละอีบาบอกนี่
5: จ้างมันมา
7: จ้างมาทำแล้วก็โอ้จอมทำไมลูกใหญ่ลูกสวยก็ใช้ที่นี่แหละปีนี้เพิ่งได้ผลผลิตดี
4: ค่ะพอใช้มาปุ๊บปีนี้คือได้เลยลูกใหญ่แล้วรสชาติเป็นไงครับดีไหม
5: หวาน
7: กรอบแน
5: ่น
7: คนบ้านแพ้วเคยกินไอ้พวงทองนะแต่ว่าอร่อยจ้างเขามาตัดปีอยู่ที่แล้วนะ
4: ครับ
7: อีดอซื้อเป็นเท่าไปนั่นอร่อย
4: ราคาดีไหมครับ
7: ราคาก็พอไปได้
4: พอได้แต่เรามีเยอะไงใช่ไหม
7: เยอะ
4: เราได้เยอะกัน
7: เยอะแล้วมันก็แย่งกันนะสองสามแม่ค้าแล้วทะเลาะกัน
4: คือแย่งกันซื้อเลยว่าอย่างนั้น
7: แย่งกันซื้อ
4: ส่วนใหญ่แล้วคือก็เป็นลูกใหญ่
7: ตัวสวยกรอบแห้ง
4: แนะนำให้เพื่อนบ้านได้ใช้ด้วย
7: ได้ใช้ด้วยคือบอกเขาหลายเจ้าอยู่
4: ครับแล้วเขาลองใช้กันไหมครับ
7: เขาก็ใช้บ้านน้องสาวที่
4: มาแบ่งเอาจากที่ป้าที่ลุงไปใช้ใช่ไหมครับ
7: แบ่งเอาไปแล้วเขาก็ไปซื้อที่สี่เมืองมั่ง
4: มีที่สี่เมืองมีขายอยู่เหมือนกันโอเคครับผมงั้นขอบคุณมากครับวันนี
7: ้
4: บ้านเลขที่บ้านอะไรครับ
7: 59หมู่2ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีบ้านตากแดด
4: บ้านตากแดด
7: โรงเรียนบ้านไตรงามส่งที
4: ่อ๋อครับผมโอเคครับผมครับผมมากครับ
0: เอาจริงนะคุณผู้ฟังไม่ว่าราคาผลผลิตในท้องตลาดราคากลางอ่ะมันจะสูงจะต่ำแค่ไหนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทำต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงนะคะแต่ว่าคุณภาพผลผลิตดีนะคะ

0: สุดยอดรสชาติอร่อยด้วยนะคะเหมือนกับลุงจอมกับแฟนลุงจอมที่มาช่วยกันยืนยันการันตีว่าใช้บุญพืชในสวนลำไยแล้วดีจริงๆค่ะแล้วก็อยากบอกอีกทีว่าไม่เฉพาะในสวนลำไยสวนใดสวนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรก็ใช้บุญพืชได้ใช้บุญพืชดีใช้บุญพืชมีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายใช้บุญพืชค่ะ
1: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าตังสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าตาก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ลุงลุงลุงลุงกำนันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
0: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
1: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วย
0: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้อ่ะข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
1: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
0: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ะว่าแต่เขาประกาศอะไรกันเหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิ
1: เอาละเราก็เล่าว่าถ้าอยากให้ข่าวของเองงามเหมือนของข้าละก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบุญพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบุญพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
1: โอ้ไม่แพงเลย
0: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเออว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
1: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
3: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบ
2: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3: ตา
2: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
3: ตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: ตาฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงในรูปของอะมิโนแอซิดนะคะเพื่อดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงเร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยตาให้พี่น้องเกษตรกรไทยสบายอกสบายใจในราคาที่คุ้มค่ามากๆจากบุญพืชอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นความภาคภูมิใจของบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในโอกาสบุญพืช25ปีเป็นประกัน

0: ากในท้องตลาดนะคะแต่บุญพืชถูกและดีมีอยู่จริงๆค่ะ
1: บุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @bp2544

0: ณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ตอนนี้ถั่วประมาณกี่วันนะฮะ
2: 20วัน
1: 20วันมันแตกยอดแล้วก็แตกใบอย่างเงี้ยดีไหมพี่สมชายผมถามจริง
2: ดีครับดีมากมาก
1: ครับพี่สมชายเคยเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วใช่ไหมถั่วฝักยาว
2: ใช่
1: มันเป็นยังไงรุ่นแรกที่ใช้
2: รุ่นแรกเป็นดกเอาไม่ทันเลยครับได้เยอะเลยดอกก็เยอะผลผลิตก็เยอะเลยก็ดกเลยยังงงเลยยังงงเลย
1: งงกับตัวเองเลยทำไมดกอย่างนี้ใช้พืช
2: เมื่อก่อนใช้เคมีทำไมมันไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยมีดอกพอผสมบุญพืชกับเคมีโอ้ยดกเลย
1: มันต่างกันเลย
2: ต่างกันเยอะเลยเกษตรกรไม่เชื่อก็ลองดูครับก็เจอความจริงแล้วทีนี้ไม่เปลี่ยนแล้วครับตอนนี
1: ้ลองมาหลายยี่ห้อแล้วไม่ใช้ยี่ห้ออื่นแล้ว
2: ใช่ใช่
1: บุญพืชเป็นหลักเลยร่วมกับเคมีใช่ไหม
2: ใช่ใช่ตอน
1: นี้มั่นใจเลย
2: มั่นใจ 100% เลย
1: 100% เลยทำให้ดินดีผลผลิตเพิ่มขึ้น
2: ดีขึ้นเยอะ
1: ชีวิตก็ดีขึ้น
2: มัน
1: ต
2: ้
1: องอยู่กับสารเคมีนะ
2: กำลังใจปลูกขึ้นเยอะดีหมดอ่ะ
1: ใช้พืชแล้วมันงามทุกสิ่งทุกอย่างผลผลิตเพิ่มขึ้นกำลังใจเรามี
2: ท้อแท้นะเมื่อก่อนปลูกเคมีอ๋อไม่อยากจะปลูกแล้ว
1: ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่งามไม่ดีขึ้น
2: ไม่ขึ้นใช้ยาก็ไม่ดีขึ้นสุขภาพก็แย่ลง
1: ใช่
2: ก็เลยเปลี่ยนมาอย่างนี้เลยชัวร์เลย
1: ชัวร์เลย
2: โอเคเลยโอเลยเจอตัวจริงแล้ว
1: เจอตัวจริงแล้วนะ
2: ใช่เลยใช
1: ่โอ้ดีใจครับดีใจพี่สมชายอีกท่านหนึ่งใช้มา 4-5 ปีถูกและดีถ้าไม่ดีป่านนี้คงใช้ไม่ถึง 4-5 ปีหรอก
2: ใช่ๆอยากแนะนำเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆอ่ะที่มีพื้นที่น้อยๆปลูกเคมีแล้วก็ปลูกซ้ำที่ไม่ได้อ่ะก็ลองใช้บุญพืชดูเราจะปลูกได้ตลอดปี
1: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนที่บ่อยๆ
2: ใช่เราไม่ต้องสลับที่บ่อยๆลองดู
1: ครับผมทำจริงๆจากใจพี่เลยตอนนี้ดีไหม
2: มันก็ดีเปลี่ยนชีวิตได้ชีวิตที่ว่าไม่มีกำลังใจปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตพอมาใช้บุญพืชก็โอเคเลยนะ
1: คือยัง
2: ใส่เสื้อบุญพืชเลย
1: วันนี้ผมมาสัมภาษณ์ยังใส่เสื้อ
2: มีกำลังใจที่ว่าเราจะทำขึ้นไงผลผลิตเดี๋ยวมันได้เยอะก็มีกำลังใจขึ้นก็มีอะไรในกระเป๋าเยอะขึ้นอะไรอย่างเนี้ย
1: เรื่องลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยต่างกับการซื้อปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะและอีกอย่างเพิ่มผลผลิตให้เราเนาะ
2: ถูกไหมและสำคัญที่สุดเลยผล
1: ถูกไหมผลผลิตสำคัญที่สุดเกษตรกรทำผลผลิตออกมาก็ได้เงินเยอะ
2: ใช่ใช้บุญพืชแล้วก็เนี่ยผลผลิตลองดูอ่ะผมว่าโอเคนะใช้ได้
1: สุดยอดนะเหมือนพืชร่วมกับปุ๋ยเคมีนะพืชผักล้มลุกทั่วไปนะ
2: ลองดูปลูกผักทั่วไปอะมะเขือมั่งมะเขือยาวถั่วแตงแล้วก็ผักหวานพวกผักหวานเนี่ยยิ่งดีเลยนะใบจะเขียวผ
1: ัก
2: หวานใบจะเขียวปื้ดเลยดีขึ้นเยอะลองดูเกษตรกรไม่ลอง
1: ไม่รู้เหมือนพี่สมชายนะปัญหาเคมีปวดหัว
2: ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทำก็ไม่เห็น
1: ใช่นะผมถึงเข้ามาดูว่าไม่ดูก็ไม่เห็นอย่างพี่สมชายบอกวันนี้ผมมาดูกับตาผมเองแล้วมาสัมภาษณ์พี่สมชายถึงสวนถึงบ้านกันแล้วว่ามันจริงไหมที่ใช้เพื่อนร่วมเคมีแล้วมันดีกันอย่างนี้สุดท้ายนี้พี่สมชายบอกชื่อพร้อมที่อยู่ของผมหน่อยครับ
2: ผมสมชายชัยริ119 หมู่ 8คนปิงอำเภอเมืองตรังนะ
1: ครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่สมชายมากนะครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ยืนต้นไม้ผลยางปาล์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพืชผักล้มลุกนะคะพืชล้มลุกนะคะอย่างพืชผักสวนครัวของพี่สมชายที่เราคุยกันวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรที่เอาผลิตภัณฑ์ของบุญพืชนะคะไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกหลายอย่างเลยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังก็ได้ผลผลิตดีมีกำไรบุญพืชนะคะใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดค่ะปุ๋ยพลังกุ้ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยสบายใจมากกว่ากับบุญพืชค่ะ
4: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544
5: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
6: ต้าต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิด
7: เพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: พืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีคุ้มเกินราคา
1: ดีดีดีมันดีจริงไงเปลือกก็นิ่มน้ำยางโปรตีนก็ดีออกก็ออกเยอะกว่าต้นยืนก็ลดได้เยอะ
2: ใจผลพืชค่ะราคามันก็ถูกแล้วได้ผลจริงอะค่ะ
3: แล้วราคาคนละครึ่ง50โลเหมือนกันแต่ไอราคาปุ๋ยมันคนละอย่างอะ
4: เปิ้งใจลูกมันใหญ่อะลูกมันใหญ่แล้วก็หน่วยมันดีอะมันจะออกก่อนเปิ้นแล้วก็จะได้ราคาดีอยู่ทุนของแม่ดีเนี่ยทุนมานั่งไง
5: คือว่าต้นทุนไม่สูงด้วยแล้วประสิทธิภาพมันได้มากกว่าทุกปี
1: เรื่องราคานี่ไม่แน่เสมอไปของดีอาจจะถูกก็ได้ไอ้บุญพืชนี่ได้ผลจริงๆเลย
0: ถูกและดีมีอยู่จริงบุญพืชโทร086-184-9000 086-184-9000 หรือแอดไลน์บุญพืชได้ที่ @bp2544
6: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กทวีนะคะทั้งปรับโครงสร้างของดินให้ดีทั้งต้นสมบูรณ์แล้วก็ใบเขียวเข้มน้ำมันเป็นเงาสะสมอาหารในลำต้นมากแล้วก็ให้คุณภาพผลผลิตที่ดีตามมาย้ำกันอีกทีว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ากับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศค่ะสายด่วนบุญพืช086-184-9000 086-184-9000 หรือ LINE @bunpheut ID LINE @bp2544 ID LINE @bunpheut @bp2544

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันเผยยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงรอสาธารณสุขสรุปตอนเย็นเบื้องต้นวาง3มาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์กวิศซื่อมั่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ยังคงรักษาตัวอยู่พร้อมติดตามความคืบหน้าการรักษานายยศชนันให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเย็นวันนี้ขณะที่ข้อมูลณเวลา 14:00 น.มีผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่จำนวน3รายและอาการปลอดภัยแล้วส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุจะมีการดูแลด้านสภาพจิตใจทั้งครูนักเรียนและบุคคลโดยรอบขอความร่วมมือสู่ประชาชนและประชาชนงดเผยแพร่ภาพที่มีความรุนแรงหรืออาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้เกี่ยวข้องส่วนการเปิดหรือปิดการเรียนการสอนจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการดูแลไว้3ส่วนได้แก่การดูแลด้านจิตวิทยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่วนที่2คือมาตรการระยะสั้นคือโรงเรียนที่เกิดเหตุจะต้องปิดการเรียนการสอนในเบื้องต้นซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบส่วนที่3คือมาตรการระยะยาวซึ่งจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาถอดบทเรียนและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อยกระดับแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพลดอนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด่วนพิจารณาเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายพลดอนปริศนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านซูมมีติ้งภายหลังการประชุมนายพลดอนกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุกลัดยิงในสถานศึกษาในพื้นที่นนทบุรีจึงนัดประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นการด่วนเพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ประชุมได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกัน4เหตุการณ์มาพิจารณาโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทรวม4กรณีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะถูกนำบังคับใช้อย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีส่งบินออนไลน์หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:50 นาทีที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งบินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายมินอองไลภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมินอองไลได้เข้าพบหารือกับนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้หารือร่วมกันผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยโดยได้พูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้ง2ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดย

พลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
1: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
0: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: MCOT Radio.
1: ผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: Modern Life Modern Music 96.5
0: ผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: วัสดีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุกลัดยิงเสียชีวิตรวม8รายบาดเจ็บ36ในจำนวนนี้อาการสาหัส9คนบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงลงจากอาคาร5ขึ้นรถมูลนิธิปอเต็กตึ๋งเพื่อนำกลับส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและบุคคลในครอบครัวรวมถึงเพื่อนครูมารอดูศพต่างร่ำไห้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมบริเวณชั้น1อาคาร4เพื่อร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการปกครองพร้อมรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น6ของอาคาร5อย่างไรก็ตามขณะนี้การประชุมดำเนินไปแล้ว30นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ฟังลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจยังมีกระสุนปืนเหลือในกระเป๋าอีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและหนักกว่านี้สาเหตุมาจากความเครียดจากการศึกษาเนื่องจากคุณปู่คุณย่าเป็นข้าราชการครูมีความเข้มงวดอยากให้เรียนดีๆประกอบกับการสอบปากคำเพื่อนสนิทให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและจากรูปของน้องผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจก่อเหตุส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องสำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมมีทั้งสิ้น8รายรวมปู่และย่าได้รับบาดเจ็บรวม36คนในจำนวนนี้9คนอาการหนักต้องเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าจะพยายามดูแลและเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทุกคนให้ดีที่สุดต้องยืนยันน้องจบชีวิตตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดดันแต่อย่างใดสุภมาศห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุกราดยิงวอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพรุนแรงหยุดแชร์ซ้ำเติมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐร่วมมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อคลิปภาพรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทางนี้รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาไปในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำตนจึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีการก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จาก กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
4: M-Cod Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cod Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมใน

0: การพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

จังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: Record Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณ์ไหนเจริญที
1: ่ This is number 10

0: ให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: 106.5. Modern life, modern music. MGUD Radio, top chart.
1: 96.5.
0: Modern life, modern music. In Song Club.
2: Modern life, modern music.
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่นPM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: Modern Life Modern Music 96.5
3: ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับApplication MCOT Connect application เดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับ application MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และAndroid MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา18 นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: เป็นวันศุกร์ที่แสนเศร้าเลยนะพี่ไพศาลครับตัวเลขน้องๆที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับ
5: ก็ผมดูล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะ
4: เป็นเด็กวัย12ปีเองครับ
5: เป็นเด็กหญิงวัย12
4: ครับ
5: เหยื่อกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
4: ครับ
5: ก็เป็นรายที่9นะครับ
4: ครับ
5: ก็คือเป็นครู5ใช่ไหม
4: ครูน่าครู4 5ครับครู5ครับ
5: ครู5แล้วก็ปู่ย่าก็ปู่ย่าอีก2ก็เป็น7
4: ครับ
5: แล้วนักเรียนที่ยิงเนี่ยเขาเสียชีวิตมั้ย
4: เสียยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
5: เสียชีวิตก็8
4: ครับ
5: แล้วก็วันล่าสุดเนี่ยน้องซึ่งเดิมบาดเจ็บสาหัสนะ
4: ครับ
5: เป็นเด็กหญิงอายุ12ก็น่าจะมาประมาณ12น่าจะประมาณม.1
4: ครับ
5: อันนี้ก็เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดนะ
4: ก
5: ็ยังมีตัวเลขบาดเจ็บสาหัสอยู่อีกพอสมควรนะคุณณรงค์
4: สาหัสเนี่ย9คนด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต่างๆเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลบางกลวย3คนบางบัวทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนโรงพยาบาลปากเกร็ด4คนโรงพยาบาลบางใหญ่7คนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์1คนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี2คนนะครับก็ผู้เสียชีวิตอย่างที่พี่เพศาลบอกเนี่ยก็คือคุณครู5ท่านด้วยกันเนี่ยท่านแรกเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะฮะแล้วก็เลขาของท่านอยู่หน้าห้องครับเสียชีวิตไปด้วยนะครับมีครูแนะแนวมีครูภาษาไทยมีครูคณิตศาสตร์นะฮะก็เห็นภาพแล้วคุณครูน่าจะเข้าไปห้ามไปปรามครับพี่ไพศาลอยู่ตรงบันไดสำหรับเด็กผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเด็กต้องบอกว่าเด็กเรียนเก่งไม่เรียนเก่งนะฮะเป็นคนเงียบๆขรึมๆนะครับแต่เรื่องของต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหน่อยคงจะสรุปตอนนี้ไม่ได้ครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเมื่อเช้านี้เกิดตอน10โมงเอาสรุปสั้นๆให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านะพี่เบซานครับเกิดขึ้นประมาณ10โมงก่อนที่จะมีเสียงปืนตามมานี่นะฮะเข้าเรียนกันไปแล้วคาบนึงนะครับพี่เบซานเรียนจบข้างคาบแรกไปแล้วนะฮะ น้องจึงลุกขึ้นมาก่อเหตุนะครับก็คือมีการยิงเพื่อนๆนะครับยิงคุณครูจนนักเรียนในห้องเนี่ยแตกตื่นครูเองที่อยู่ห้องอื่นๆเนี่ยนะครับอยู่อาคาร5ของพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพากันหลบลงมาเพื่อจะเข้าไปสู่อาคาร4แล้วก็มีประตูปิดล็อกกันไปนะฮะคุณครูบอกว่าอยู่ให้เงียบๆนะฮะหลบตรงไหนหลบได้เลยนะครับให้ปิดไฟนะฮะเพื่อไม่ให้มีเสียงนะครับใครมาตะโกนถามมาตะโกนเรียกอย่าตอบถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณครูตะโกนกันอย่างนั้นเลยนะครับไม่นานครับก็ปรากฏภาพผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชายอายุ14ปีถือปืนเดินไปตามระเบียงหน้าห้องอย่างใจเย็นกวาดสายตาสอดสายไปมาเจอใครก็กดปืนลั่นกันทีละนัดทีละนัดนี่แหละฮะแล้วมีน้องๆเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปได้นะฮะบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องไปนะครับ10:15 นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละตอนนี้แหละครับที่มีสายไปถึงโรงพักและว่ามีเหตุกลาดยิงกันที่โรงเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมสรรพกำลังกันมายุติเหตุการณ์หน่อยเข้าช่วยเหลือนักเรียนหน่อยนะครับเพราะว่านักเรียนบางส่วนกลูกันมาจากอาคาร5เนี่ยนะฮะลงมาที่ข้างล่างแล้วก็วิ่งออกจากโรงเรียนไปเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะตำรวจหน่วยอรินทราช26นะครับไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตอน10:30นะฮะก็แจ้งมาประมาณสัก15 นาทีเขาถึงจุดเกิดเหตุเลยขึ้นไปบนอาคารเรียนสำรวจทุกห้องนะครับแล้วก็นำนักเรียนที่ยังคงติดค้างอยู่บนอาคารลงมาข้างล่างมายังพื้นที่ปลอดภัยนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บางส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่กดดันค้นหาผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเห็นคนนอนเต็มพื้นไปหมดแล้วทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่หลายคนนี่แหละครับแล้วก็11:00 นเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าให้น้องเนี่ยมอบตัวให้น้องเริ่มวางอาวุธเถอะเนี่ยนะครับเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งตอน11:00 นแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือน้องวัย14 ปีตัดสินใจทำร้ายตัวเองบาดเจ็บสาหัสครับพี่ไพศาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วย CPR แล้วก็

0: วิตเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: แต่ก็สรุปว่ายิงตัวเอง
1: แต่ที่น่าสลดใจนะฮะ
0: แต่ไม่กู้ภัยรีบเข้าไปปั
1: ๊
0: ม
1: ไปปั๊มหัวใจเลยฮะ
0: CPR ช่วยแล้วเห็นว่าหัวใจกลับเต้นกลับมาได้นะ
1: แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
0: นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกทีนึง
1: ใช่ครับแล้วพอญาติทราบเรื่องเนี่ยนะฮะญาติประสานเจ้าหน้าที่เลยนะพี่เพศานบอกว่าถ้าคนของตัวเองคือหลานของตัวเองก่อเหตุที่โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปดูที่บ้านหน่อยไปดูปู่กับย่าหน่อยที่อยู่ที่บ้านฮะเจ้าหน้าที่จึงระดมสรรพกำลังเข้าไปที่บ้านของน้องเขาอยู่ซอยลาดพร้าวประดุกครับพี่เพศาน
0: เห็นว่าเขาแจ้งไปที่กำนันกำนันน่าจะไปก่อน
1: ครับครับ
0: กำนันกับทีมเข้าไปก่อน
1: ครับ
0: ไปก็เห็นบ้านล็อกกุญแจรั้วเลย
1: ครับ
0: ก็คราวนี้กำนันก็เป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็รู้ว่าญาติเยอะอยู่ตรงไหนไงติดต่อญาติ
1: ครับ
0: ให้มาเปิดประตูเข้าไปแล้วเข้าไปก็เจอ
1: ครับ
0: เจอก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจมายกขบวนกันมาแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือกำนันได้รับแจ้งจากเห็นกำนันเขาบอกว่าทางอำเภอเป็นคนทางปลัด
1: ครับ
0: ของอำเภอบางกรวยเป็นคนแจ้งให้ไป
1: ครับ
0: ก็บ้านอยู่ซอยวัด
1: ลาดประดุก
0: ลาดประดุก
1: ครับ
0: โอ้ยซอยนี่ก็ซอยใหญ่ยะไปนู่นเลย
1: ลึกเลยนะฮะ
0: ลึกเลย
1: ครับ
0: ไปทะลุเชื่อมกับนู่นเลยเชื่อมไปได้เยอะหลายที่หลายพื้นที
1: ่ครับก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยล่ะฮะแล้วก็อยู่กับปู่กับย่านะฮะมีเฉพาะวันหยุดคุณแม่จะมารับน้องนะฮะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกินข้าวไปกินอาหารลักษณะนี้แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่กับปู่และย่านะฮะแล้วก็เท่าที
0: ่พ่อแม่เลี้ยงไหมไม่ได้เลี้ยง
1: ไม่ได้เลี้ยงครับไม่ได้เลี้ยงครับพ่อกับแม่
0: ให้ปู่กับย่าเลี้ยง
1: ครับก็เลิกลากันไปเมื่อ2ปีที่แล้วฮะพ่อกับแม
0: ่แต่ก่อนหน้านั้นเลี้ยงหรือเปล่าตอนเลิกลากัน2ปี
1: ตามข่าวไม่ได้บอกฮะเพียงแต่ว่าพอวันหยุดเนี่ยทางญาติบอกว่าวันหยุดเนี่ยถ้าบอกว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเป็นไปไม่ได้แม่เขามารับทุกวันหยุดนะฮะเอาน้องไปเที่ยวไปอยู่ไปกินไปประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหรือเปล่าที่ต้องกลับมาอยู่กับปู่และย่าเนี่ยครับแล้วที่สำคัญตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะพี่ไพศาลที่บ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะฮะศพคุณย่านอนอยู่บนเตียงลักษณะคนที่ยังไม่ตื่นฮะนอนหลับแล้วก็น้องไปก่อเหตุตอนเช้าที่ย่านอนหลับอยู่ครับส่วนคุณปู่เนี่ยเดินมาถึงห้องครัวถูกยิงเข้าไปข้างหลังฮะโดยไม่รู้ตัวว่าหลานยิงและหลังจากนั้นหลานก็มาก่อเหตุที่โรงเรียนอย่างที่เล่าให้ไปเมื่อสักครู่เนี้ยครับ
0: ก็แสดงว่าต้องยิงปู่ก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนที่ห้องนอนแล้วก็เนี่ยก็คุณย่า
1: ครับคุณย่ายังนอนอยู่นะฮะ
0: แล้วก็ไปโรงเรียนตามปกตินะ
1: ครับเรียนไปแล้วคาบหนึ่งด้วยนะ
0: ให้เรียนไปคาบหนึ่งก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วจึงได้สังหารแสดงว่าครูที่ถูกสังหารท่านแรกหรือเป็นครูคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: สอนคาบแรกใช่ไหม
1: น่าจะนี่แหละฮะครูคณิตศาสตร์หนึ่งท่านที่เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าสอนแทนนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมันต้องเป็นชั่วโมงของครูอีกท่านหนึ่งแล้วก็คล้ายๆแลกครูขอแลกชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วครูที่เสียชีวิตคนแรกก็เป็นครูประจำชั้นด้วยแล้วก็สอนคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: ก็เลยต้องรับสอนน่าจะสอนเสร็จหรือไงพอสอนเสร็จก
1: ็ก่อเหตุเลย
0: เป็นคนแรกเลย
1: โอ้โห
0: ครูที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยครู
1: คณิตศาสตร์
0: ครูคณิตศาสตร์ครูประจำชั้น
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องไปเพื่อนๆนี่ก็ล็อกประตูเลย
1: ครับ
0: ปิดประตูเลย
1: ครับ
0: ปิดประตูห้องเลยตกใจกันปิดประตูห้องแล้วก็พยายามที่จะช่วยพ่นเลือดเองก็บอกว่าก็พยายาม
1: ช่วยคุณครู
0: ห้ามเลือดช่วยชีวิตครู
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นคงจะโทรโทรศัพท์อะไรกันวุ่นไปหมดแต่ปิดเองแล้วปิดล็อกห้องเลย
1: ครับ
0: กลัวว่าจะกลับเข้ามายิงเริ่มเติมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปก็ไปยิงครูหลายคนเลย
1: โอ้โหแล้วก็มีภาพตอนที่น้องเขาเปลี่ยนแมกกาซีนฮะเขามีแมกกาซีนค้างอยู่ในกระเป๋า2แมกกาซีนยังมีลูกกระสุนที่ เอาไว้ใส่ในแมกกาซีนอีกตั้ง

0: ท่าไหร่อ่ะ30กว่านัดอ่ะพี่ไพศาล
1: ก็เห็นตำรวจเขาบอกว่าขนแมกกาซีนมา2กล่อง
0: ครับ
1: กล่องนึงเนี่ยมัน50นัด
0: ครับ
1: ก็เท่ากับ100นัดแต่ว่าตำรวจเขาพบว่าคงจะตอนเทจากกล่องเนี่ยมันล่วงอยู่ที่พื้นอยู่2นัด
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าที่เขาเอาติดตัวมาน่ะ98นัด
0: โอ้โหอันนี้เป็นกระสุนซ้อมนะฮะกระสุนเหมือนกระสุนสนามยิงปืนนะพี่เพศานไอ้หัวตะกงตะกั่วประมาณนี้ไม่ใช่กระสุนที่มันหัวทองแดงอะครับจะต้องไปตามต่อว่าเอาออกมาได้ยังไง
1: ก็แต่ก็เสียชีวิตได้ไหม
0: เสียชีวิตได้ฮะอัดแรงอัดแค่ประสิทธิภาพมันน้อยกว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงปกติธรรมดาเท่านั้นเองฮะ
1: ครับถูกกว่าหน่อย
0: จะถูกกว่าครับ
1: อันนี้ก็ต้องไปหาสื่อกันต่อว่าแล้วเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไร
0: ครับเพราะว่าทางญาติก็บอกนะว่า
1: อาวุธปืนก็เป็นของปู
0: ่ของปู่มีทะเบียนถูกต้องของปู่เนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคารต
1: ้องมีผู้จัดการธนาคารเกษียณแล้ว
0: ใช่ครับต้องมีอาวุธปืนประจำตัวเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของตัวเองอ่ะพี่เพศาลแต่ว่าเขามีใบพกเรียบร้อยมีใบอนุญาตพกปืนเรียบร้อยแล้วถามว่าเก็บอย่างมิดชิดไหมเก็บไว้ใส่ล็อกเกอร์ไว้อย่างดีมีกุญแจปิดล็อกไว้อย่างดีก็ต้องไปตามต่อว่าหลานเอาไปได้ยังไงนั่นเอง
1: ก็ผมก็เห็นข้อมูลอย่างนี้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: เก็บอย่างดีล็อกกุญแจอย่างดีแต่ว่าโอเคครับเด็กก็เข้าถึงละ
0: ครับ
1: นะมันก็คงจะมีอะไรที่อาจจะไม่ใช่ตามข้อมูลที่ว่ากันเนี้ย
0: มันต้องมีอะไรหละหลวมมีช่องโหว่บ้างใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ครับโอ้ปืนชนิดนี้ที่เอาไปใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนเฉพาะซึ่งมันยิงยากมากนะฮะทางข่าวบอกอย่างนั้นมันยิงยากมากแล้วก็น้องไม่เคยฝึกใช้อาวุธมาก่อนเลยทำไมใช้ได้คล่องแคล่วขนาดนี้ไปฝึกมาจากไหนก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันใกล้ตัวมากพี่วิสารเซิร์ชดูฮะว่าเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างไรมันเสียหายตรงไหนจะซ่อมจะแก้ยังไงเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์ในโลกเทคโนโลยีทำให้เราดูได้หมดเลยครับอาวุธปืนก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วฮะสำหรับยุคนี้สมัยนี้ในการที่จะหยิบจับเอาไปใช้เนี่ยครับ
1: เรียนภาคทฤษฎีโรงเรียนเต็มที
0: ่ครับ
1: เด็กสมัยนี้เรียนได้แต่ว่าไอ้จับอาวุธจริงแล้วซ้อมจริงๆเนี่ยได้ทำบ้างหรือเปล่า
0: ครับ
1: อันนี้ต้องไปสอบดูแต่ว่าทักษะนะรู้ว่าต้องจับอาวุธยังไงลั่นไกยังไงเล็งยังไงเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้มันฝึกจากเน็ตหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไปค้นประวัติของน้องฮะเซิร์ชก็ไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยที่น้องเนี่ยเข้าไปท่องโลกต่างๆเนี่ยก็มีเป็นบางคลิปที่น้องเล่นเกมที่เด็กๆ เขาชอบเล่นกันนะพี่เบสานที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไล่เก็บแต้มเก็บคะแนนอะไรประมาณนี้มันจะเกี่ยวมันจะโยงหรือเปล่าก็ต้องไปว่ากันหลังจากนี้ครับ
1: เป็นตำรวจเขาบอกว่ามีคลิปอยู่ประมาณ 4-5 คลิปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนมัธยมต่างครั้งต่างๆในสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
1: ภาษาอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องเหตุที่เด็กนักเรียนไปกราดยิงในโรงเรียนตัวเอง
0: โอทีบ่อยมากครับ
1: อยู่หลายครั้ง
0: ครับ
1: แล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคลิปมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยู
0: ่ครับ
1: เองก็บอกว่าโหลดเอามาดูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นในเหตุที่ทำให้ก่อเหตุครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะ
0: มีส่วนครับเพราะว่าวันนี้ผมยกหูไปคุยกับนักอาชญาวิทยาดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลฮะถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยนะฮะมันจะเกิดซ้ำไหมมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มีบทเรียนหรือว่ามาตรการป้องกันเลยอาจารย์บอกว่าแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นไปแล้ว 2-3 ครั้งนะพี่เพศานที่สงขลาครั้งหนึ่งกับที่ห้างดังกลางเมืองเราอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่รุนแรง
1: อันนั้นเด็กฝึกยิงนะเนี่ย
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าแม้ว่าเรามีบทเรียนเราถอดบทเรียนแล้วแต่เราไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอถ้ามันดีพอเหตุการณ์วันนี้ไม่เกิดอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยหลายส่วนต้องร่วมมือฮะเพราะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ1มันมีช่องว่างมีปัญหาเกิดขึ้นหลายภาคส่วนครอบครัวเป็นยังไงมีปัญหาความเครียดสะสม

0: ในสถาบันครอบครัวหรือเปล่าพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่ย่าแล้วปู่และย่าเนี่ยเจนมันต่างกันเยอะพูดกันคนละภาษาครับมันคนละเจนกันไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมันอาจจะมันเข้ากันไม่ได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับสองถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่นะฮะถูกกดดันจากครอบครัวหรือเปล่าผลกระทบเหล่านี้ครับมันประติดประต่อเป็นจิ๊กซอว์ได้หมดเลยกับเรื่องของอาวุธปืนที่พอเข้าหาได้ง่ายแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างที่พี่เวสานบอกว่าไปดูคลิปต่างประเทศที่ก็มีแบบเนี้ยนี่มันคือพฤติกรรมเลียนแบบนึกอะไรไม่ออกอ๋อเราเคยเห็นเราเคยดูแล้วเรามีปัญหาลักษณะนี้เราหาทางออกเหมือนเขาดีกว่าครับ
1: ก็มีความไปได้นะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
0: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ

0: 02-221-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนือบถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตุลา21นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: น้องสาวของปู่เด็กที่เสียชีวิตนะถูกเด็กยิงเดี๋ยวเรือนด้วย
5: ครับ
6: อายุ60ปีนะน้องสาวคนนี
5: ้ครับ
6: เปิดเผยข้อมูลว่าเด็กคนนี้เนี่ยพ่อแม่แยกทางกันปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงซึ่งทั้งสองคนจะรักหลานชายคนนี้มากอันนี้น้องสาวก็เท่ากับเป็นย่าเล็กนะ
5: ครับ
6: แล้วยังบอกว่าตามปกติแล้วจะไม่ออกไปไหนตื่นเช้ามาปู่จะไปส่งจะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียนและช่วงเย็นปู่ก็จะไปรับไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กทั่วไป
5: ครับ
6: จะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้นนะคิดว่าปัญหาในครอบครัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้ง3คนรักกันมากคุณย่าเนี่ยอดีตเป็นครูคุณปู่อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง
5: ครับ
6: ซึ่งก็จะพูดเพราะกับหลานตลอดและตัวน้องเองก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ญาติใกล้ชิดก็คือน้องสาวของปู
5: ่
6: ให้ข้อมูลนะ
5: ครับ
6: แต่ผมฟังอีกด้านหนึ่งเนี่ยครูที่เขาอยู่ในโรงเรียนนะก็รอดชีวิตมา
5: ครับ
6: เขาก็บอกว่าครูทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครที่จะไปใช้มาตรการหรืออะไรต่างๆที่มันจะไปกดดันเด็กคนนี้นะ
5: ครับ
6: คือไม่ใช่ว่าไปกวดขันไปลงโทษไปอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ม.1ละ
5: ครับ
6: ครูทุกคนที่เขาสอนครูทุกคนที่เขาดูแลเด็กเนี่ยเขาสรุปตรงกันว่าเด็กเนี่ยมีพฤติ

0: กรรมเป็นเด็กพิเศษครูนี่ครูก็ว่านะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูทุกคนก็ทราบกันดีว่า
1: ครับ
0: จะต้องดูแลแบบเด็กพิเศษก็คือว่าอย่าไปทำอะไรที
1: ่กดดัน
0: ที่เช่นว่าไปจะไปลงโทษเขาหรือว่าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาอะไรเขาเนี้ย
1: ครับ
0: ครูเขาบอกว่าจะทราบเขาจะทราบเป็นกรณี
1: ครับ
0: ว่าเป็นกรณีเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่พฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนี่จะต่างไปจากเพื่อนๆเขาไปเพราะฉะนั้นครูเขาก็จะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ระมัดระวังในการที่จะไปกวดขันไปตำหนิหรือไปลงโทษอะไรเนี่ยแต่ตระหนักถึงความที่ว่าเขามีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษอยู
1: ่ครับอ
0: ันนี้ข้อมูลจากฝั่งครูนะซึ่งถ้าฟังจากพ่อแม่เราจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้เลย
1: ครับ
0: ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ
1: เป็นเด็กดีเรียบร้อยคุณย่า
0: ก็จะมองว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเก็บตัวไม่ออกไปเที่ยวเตร่
1: ไม่เที่ยวนะฮะอยู่บ้านอย่างเดียวครับ
0: อยู่บ้านเล่นเกม
1: ครับ
0: อะไรทำนองนี้ไป
1: ครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยนะฮะท่านไตรงผิวพันธ์บอกว่าจากการตรวจค้นคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพบผู้ก่อเหตุเล่นเกมที่มีลักษณะใช้อาวุธปืนและมีประวัติค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีจากการสอบถามเพื่อนสนิทพบว่าผู้ก่อเหตุเคยบ่นถึงความเครียดจากการเรียนการทำการบ้านและความเข้มงวดของผู้ปกครองและโรงเรียนแต่อย่างก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าถูกเพื่อนกลั่นแกล้งหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธปืนนั้นยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยผ่านการฝึกใช้ปืนแต่ยอมรับว่าปัจจุบันการศึกษาการใช้อาวุธอย่างที่บอกครับพี่เพศานโลกออนไลน์ทำได้ง่ายเลยแต่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับเลยฮะแค่เปิดคลิกเดียวก็รู้เลยจะทำยังไงนะฮะประกอบกับพฤติกรรมการเล่นเกมแนวต่อสู้การใช้อาวุธปืนจึงต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนรู้หรือฝึกฝนมาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่ไพศาลฮะตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดณขณะนี้คือเลือดครับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประกาศต้องการเลือดกรุ๊ป A เพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กนักเรียนที่อาการสาหัสนะครับก็หลายท่านเลยนะฮะที่อยู่ตามโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้การได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องจำเป็นและสิ่งที่ต้องการณขณะนี้คือเลือดทุกกรุ๊ปฮะไปบริจาคได้เลยครับทุกโรงพยาบาลฮะครับ
0: ก็ซึ่งเรามีเด็กโดนยิงไปด้วยหลายคน
1: หลายคนครับหลายคนก็คือนอกจากว่าครูแล้วเนี่ย
0: ยิงเฉพาะครูไม่ยิงนักเรียนไม่จริงนะก็ยิงกราดไปเยอะอยู่เหมือนก
1: ัน ก็เด็กๆ เจ็บไปทั้งเท่าไหร่อ่ะพี่เพศานเกือบ20คนมั้งฮะเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวย3คนบางบัวทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนปากเกร็ด4คนบางใหญ่7คนเกษมราชอินเตอร์1คนเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็ธนบุรี2คนอันนี้คือนักเรียนทั้งนั้นครับครับที่บาดเจ็บเนี่ย
0: ครับครูที่เสียชีวิต5คนของโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: ก็เสียชีวิตในโรงเรียนเลยล่ะคนแรกนี่ก็จะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายกิตติพงษ์สมรัตนะฮะก็เป็นตำแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองหนึ่ง
1: ครับ
0: กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน
1: ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือนี่แหละ
0: ก็คือครูปกครอง
1: ฝ่ายปกครองนี่แหละครับเข้าถึงนักเรียนคนแรกเลยล่ะ
0: บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบคือการดูแลวินัยและความประพฤติ
1: ครับ
0: รับผิดชอบกำกับดูแลระเบียบวินัยและสวัสดิภาพของนักเรียนภายในสถานศึกษาครูคนที่2ก็คือครูสายฝนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร
1: ครับ
0: ก็คือเลขาหน้าห้อง1
1: ครับ
0: นะก็อันนี้ไม่มีงานสอนนะส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารจัดงานอะไรต่าง
1: ๆ
0: เป็นฝ่ายธุรการนะ
1: ครับ
0: สามนี่ก็คือครูที่วาพรวานิชเป็นครูแนะแนวเป็นครูแนะแนวนะเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษา

0: ศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวรหัส46มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอ๋อลูสมีแลนะ
1: ครับ
0: เป็นศิษย์เก่าลูสมีแลบทบาทและภารกิจทำหน้าที่แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกศิษย
1: ์
0: ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต
1: เกรดแบบนี้คะแนนแบบนี้ควรจะระดับอุดมศึกษาไปสายไหนเหมาะสมเนี่ยครูแนแนวเลยครับ
0: สี่ก็จะเป็นครูประภาพรก้อนศิลาเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยจัดการเรียนรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนสอนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: นะฮะแล้วคนสุดท้ายคนที่5ว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือครูขนุนเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1: ครับ
0: ครูเนี้ยครูคนเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีแล้วก็มาฝึกสอนก็มาฝึกสอนที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรี
1: ครับ
0: พอสอบบรรจุได้ระบุเลยต้องขอมาสอนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ผูกพันโรงเรียนมากอันนี้น้องชายเขาเล่าให้ฟัง
1: แล้วเนี่ยฮะครูท่านนี้แหละครับที่ทางยังไม่กล้าบอกกับญาติฮะว่าสูญเสียไปแล้วเนี่ยครับ
0: เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นที่รักของทั้งเพื่อนครูและนักเรียนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นคนที่รักโรงเรียนมากเนื่องจากว่าเป็นศิษย์เก่าผูกพันแล้วคงจะอยู่ในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: นอกจากนี้ก็ยังมีครูที่บาดเจ็บนะฮะที่บาดเจ็บนี่ก็จะมีครูสลิมรักอันนี้เป็นครูสอนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็ครูวลาลีอันนี้สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหัวหน้างานพัฒนาครูด้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้บาดเจ็บสองท่านส่วนใหญ่เป็นครูผู้หญิงหมดเลยนะมีครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ชายท่านเดียว
1: ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะย้อนข่าวไปดูนะพี่เพศาลสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะฮะเมื่อวันที่1สิงหาคมมีเหตุนักเรียนม.3เสียชีวิตพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟังอันนี้ก็โรงเรียนนี้ครับมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะไปเก็บหูฟัง
0: อุบัติเหตุใช่ไหม
1: เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าก็คือจบจากจบด้วยคำว่าอุบัติเหตุนะครับตกอาคารเรียนเสียชีวิตฮะเป็น
0: คนเดียวคนเดียวใช่ไหม
1: คนเดียวครับก็เขาบอกว่าการจากไปเนี่ยเป็นความสูญเสียของครอบครัวเพื่อนครู
0: ชั้นไหนตกมาจากชั้นไหน
1: ตกมาจาก
0: ไม่ได้บอก
1: ครับแต่ว่าของอาคารเรียนเลยฮะอาคารเรียนของโรงเรียนนี้เลยแหละครับก็หลายท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถูกกดดันถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งอะไรในโรงเรียนหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คงจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับว่าเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งที่ได้สูญเสียได้จากไปเนี่ยนะฮะสภาพแวดล้อมในการที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรจะได้มาสร้างมาตรฐานหรือว่าล้อมคอกปัญหากันใหม่พี่ภิสารไม่งั้นมันจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ก็มีบางคนก็พูดแบบแรงๆนะ
1: ครับ
0: ก็เก็บบทเรียนกันเป็นครั้งที่ 5,000 อะไรพวกวันเราเป็นไงเพราะมันก็เราทุกครั้งเราก็เก็บบทเรียนทุกครั้ง
1: แต่มันจำเป็นนะฮะแม้ว่าจะถูกเขาเรียกอะไรนะด้อยค่านะฮะเอาล้อมคอกอีกแล้วแทบจะไม่มีไม้มาทำรั้วแล้วนะฮะล้อมคอกเนี่ยนะหรือว่าถอดบทเรียนไม่มีอะไรจะให้ถอดอีกแล้วนะฮะหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามันต้องทำ
0: ก็จะมีหลายเรื่องนะเช่นว่าการเข้าถึงอาวุธปืน
1: ครับ
0: ทำไมมันง่ายดายเหลือเกิน
1: ครับ
0: คนมีครอบครองเนี่ยก็โอเคอะตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนครอบครองเป็นผู้ใช้อาวุธปืนคนเดียวมีคนในครอบครัวก็มีโอกาส ที่จะเข้าถึงอาวุธปืนได้
1: โอ้โหแล้วประเทศ

0: ไทยเราเนี่ยนะฮะถ้าภูมิภาคอาเซียนเราขึ้นมายืนหนึ่งเลยนะครับพี่เบสานะ
1: วันนี้เห็นเนี่ยมีอะไรนะสื่อจีนเขารายงานใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาไปขุดข้อมูลมาจากไหน
0: โอ้โหคือ
1: บอกว่าสื่อจีนบอกเขารายงานเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะ
0: ครับ
1: สื่อจีนก่อติดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเผยไทยมีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในเอเชีย
0: ครับเรามีเท่าไหร่ฮะในภูมิภาคนี้จำนวนพลเมืองของเราถ้าเทียบกันนะพี่ไพศาลไม่เอาตำรวจทหารกับเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องพกพาอาวุธนะครับเอาคนสามัญธรรมดาที่เดินอยู่ตามถนนเนี่ยคนไทยมีอาวุธปืนอยู่10,300,000กระบอกครับคิดเป็น 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนก็คือเดินมาเรียงแถว100คนเนี่ย15คนกว่าเนี่ยมีอาวุธปืนครับ
1: แต่พกหรือไม่พกทหาร
0: ใช่ครับตัวเลขนี้นะฮะเป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปืนอยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมีอาวุธปืนยังไม่รวมอีกเกือบครึ่งฮะที่เป็นปืนเถื่อนปืนจดประกอบอะไรที่ซื้อตามแนวชายแดนแล้วก็ครอบครองกันมาหรือว่ารีโนเวทไอ้พวกปืนที่เป็นแบล็งกันน่ะเอามาใช้เป็นปืนจริงได้อีกไม่ถ้วนครับพี่ไพศาลฮะนี่ฮะคนไทยที่เราไปกล่าวหาโอ้โหสหรัฐอเมริกามีเหตุยิงกันเกือบทุกวันเราน้อยหน้าที่ไหนอะครับคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมอ่านข่าวตอนเช้าถ้าเป็นคดีอาชญากรรมนะอาวุธปืนทั้งนั้นเลยครับพี่ไพศาล
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: นายกก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะโดยนายกบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากความเครียดเรื่องการศึกษาของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีเนื่องจากคุณย่าซึ่งเคยมีอาชีพเป็นครูมีการคาดหวังและเข้มงวดกดขันเรื่องการเรียนอย่างมากจนทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดภาวะกดดันและนำมาซึ่งการวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้นายกเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8คนซึ่งรวมถึงปู่ย่า

0: หน้าของผู้ก่อเหตุที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าภายในบ้านพักอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเรื่อง
1: น้อง
0: เด็กนักเรียนวัย12ขวบนะที
1: ่
0: เป็นรายที่9ก็ปู่ย่าเนี่ยถูกสังหารก่อนเลยก่อนที่เด็กจะขึ้นรถมาโรงเรียนและตัวผู้ก่อเหตุเองที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวนมากกว่า30คนโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจำนวน9คนอันนี้ผมจะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะ
1: ครับ
0: นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยแสดงว่าคืออาการคงจะน่าห่วงทีเดียว9คน
1: ครับ
0: ก็เท่ากับตอนนี้ก็เสียไปแล้ว1นะใน9เนี่ย
1: ครับ
0: ที่ว่าน้องอายุ12เดิมก็อยู่ใน9เนี่ยแล้วก็ขณะนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในส่วนของอาวุธปืนนั้นนายกบอกว่าเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคุณปู่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีการตั้งเป้าหมายชัดเจนและเคยโพสต์ภาพอาวุธปืนลงในอินสตาแกรมช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งนี้ขณะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนปืนเหลือติดตัวอยู่อีกกว่า30นัดซึ่งหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตนเองก็อาจสร้างความสูญเสียและทำร้ายผู้อื่นเพิ่มเติมได้อีกสำหรับประเด็นสื่อมวลชนสำหรับประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามถึงพฤติกรรมเรียนแบบจากโซเชียลมีเดียหรือการฝึกซ้อมยิงปืนนายกระบุว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซ้อมยิงปืนในสนามเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง14ปีเออ14ปีนี้เขายังไม่เข้าสนามนะ
1: ครับ
0: แต่อาจใช้วิธีการศึกษาและติดตามข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงประเด็นการเปิดรับชมคลิปเหตุการณ์ยิงต่างประเทศนั้นก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดก่อนแล้วจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดีนะอะไรที่จะคาดการนี้จะไม่คาดการจะด
1: ู
0: จากพยานหลักฐานแท้ๆนะส่วนสภาพครอบครัวผู้ก่อเหตุนายกได้รับรายงานว่าบิดามารดาแยกทางกันทำให้ผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่แต่อยู่ในความดูแลของปู่ย่าโดยในทางคดีถือว่าผู้ต้องหาได้จบชีวิตลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นไปที่การถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุในอนาคตนายกเน้นย้ำถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะได้ทุกกรณีโดยก่อนเดินทางกลับนายกได้สั่งการโดยตรงไปยังนายอันสิทธิ์สามัญรัฐปลัดมท.และพลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ให้ยกระดับมาตรการเข้มงวดด้วยการสั่งด่านตรวจค้นอาวุธปืนทั่วประเทศหากพบผู้ฝ่าฝืนพกพาอาวุธให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรัฐบาลจะเตรียมนำเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีกองทุนกรมสวัสดิการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทรลวงทองรัฐมนตรีศึกษาจะเข้ามาบริหารจัดการเยียวยาให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนี่นายกก็กดขันในเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆนี่ก็ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ยิงนะ
1: ครับ
0: ที่อะไรนะที่พารากอนนั้นก็รู้สึกก็จะควบคุมมาล้อม
1: ครับถึงการออกกฎหมายลักษณะเหมือนนิรโทษอะไรเลยอ่ะพี่ไพศาลใครมีอาวุธปืนเถื่อนใครมีอาวุธปืนในครอบครองให้เอามามอบไปกับเจ้าหน้าที่ฮะไม่เอาผิดอ่ะ
0: จะขอเช็คจำนวนที่แท้จริง
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะมีคนให้ความร่วมมือ
1: ก็น่าสิฮะหลังจากนั้นก็เงียบไปครับไม่รู้ว่ามีคนเอามาคืนมากน้อยขนาดไหนครับก็คงจะต้องเอานโยบายเนี้ยขุดขึ้นมาอีกเพราะว่าสังเกตดูแลเอาเฉพาะน้องๆสายอาชีพอ่ะเมื่อชัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราก็เสียไป2นะพี่ไพศาลข
0: ี
1: ่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่อ่ะคู่อริมาก็ยิงตู้มลงไปนอนอยู่พื้นถนนฮะอีกเคสนึงก็คือยิงไปแล้วเพื่อนบอกว่ายังดิ้นอยู
0: ่
1: ไปซ้ำอีก8นัดเสียชีวิตคาที่ปืนทั้งนั้นนะครับ
0: คือ

0: มันเอาเรื่องกฎหมายไปกวดขันนะ
1: ครับ
0: ก็คือไม่ให้ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะมันก็มีกรณีอย่างอะไรนะที่ปลัดอะไรที่เป็นลมควันตาย
1: ครับ
0: ที่เชียงรายอ
1: ่ะ
0: อันนั้นปลอมแปลงใบป.3ใบป.3คือใบซื้ออาวุธปืนถูกไหม
1: ครับ
0: 400กว่าเคสปลัดก
1: ัน
0: ก็แสดงว่ามันก็มีการทุจริตกันเต็มไปหมดอ่ะถ
1: ึ
0: งว่ากฎหมายไปควบคุมก็ไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็มีการทุจริตนะคุณไปควบคุมคุณไปไม่ให้ออกมันก็ลักลอบทำ
1: ครับ
0: นะไม่ออกใบอนุญาตอย่างถูกต้องมันก็ทำใบปลอมไปเอาไปซื้อก็เอาไปยื่นที่ร้านปืนแล้วร้านปืนเขาก็ขายมันไม่ใช่เฉพาะไปสั่งการให้เข้มงวดอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันมีเครื่องของระบบที่มันมีการทุจริตช่อชนอะไรต่างๆด้วยนะ
1: ก็ดูสหรัฐอเมริกาเขายังปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่เลยฮะจะยกเลิกการครอบครองอาวุธปืนก็ถูกมวลชน
0: ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องที่แบบบางรัฐเนี่ยเขาไม่ยอมเลยก็ต่อต้านเลย
1: ครับ
0: อเมริกันชนเขาต้องการเข้าถึงอาวุธปืนเพราะว่าเขามีทรัพย์สินเขามีอะไรเขาเยอะไง
1: ครับ
0: เขาก็คิดว่าถ้าไม่ให้เขามีอาวุธปืนแล้วเขาจะป้องกันทรัพย์สินอะไรเขายังไง
1: ครับ
0: บางทีมันอยู่ไกลปืนเที่ยง
1: ฮะ
0: มันอยู่ในรัฐที่แบบโอ้โหเลี้ยงปศุสัตว์เป็นแบบจำนวนมากพื้นที่เป็นโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเงี้ยนะ
1: ครับ
0: โจรมาขโมยวัวไปก็ไม่มีปืนก็ไม่ไหวก็ต้องคุ้มครองมันก็จะมีกลุ่มอะไรพวกเหล่านี้อยู
1: ่ครับ
0: ก็ต่อต้านไม่ยอม
1: แล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะฮะเรื่องของจำนวนประชากรกับจำนวนรูดปืนที่มีครอบครองโอ้เราก็เป็นเบอร์ต้นๆของภูมิภาคครับจะเคลียร์ยังไงให้เฉพาะมีที่สมควรจะมีเพื่อป้องกันเหตุหรือว่าสมควรแก่เหตุมันเรามาไกลมากแล้วครับพี่เพศาล อันนี้ยังไม่รวมปืนตามแนวชายแดนที่รอบที่แล้วปีที่ผ่านมาที่คนถือปืนไม่อยู่ตั้งหลายพันคนเนี่ยและอาวุธปืนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่จะหลุดมาบ้านเราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะครับเนี่ย
0: ใช่
1: อีกนิดนึงนะฮะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็หลังจากนายกรัฐมนตรีไปประชุมเนี่ยนะฮะก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาประกาศแล้วนะครับลงนามหยุดเรียนครับวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้นะครับ
0: ก็คือวันจันทร์
1: แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษครับ
0: 1สัปดาห์เนี่ย1สัปดาห
1: ์ใช่ครับก็ให้น้องๆนักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชามอบหมายแต่ละรายวิชาในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลกำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานหน้าที่พักอาศัยและคอยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกันให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคมเลยครับ
0: แล้วพิธีศพแล้วจะไม่ให้ลูกสงลูกศิษย์เข้ามาทำพิธี
1: ไปงานกันใช่ไหมฮะ
0: ไปงานอำลาอะไรกันเลยเหรอก็ต้องคงห้ามไม่ได้นะ
1: คงห้ามไม่ได้ครับ
0: แล้วพิธีศพก็คงจะต้องเริ่มทันทีจะไปรอ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งสัปดาห์ก็คงไปไม่ได้
1: ฮะแล้วก็อีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้เลยนะพี่เพศาลเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบฮะทางจิตแพทย์เขาแนะนำเลยนะฮะผู้ปกครองไม่ควรไปซักไซ้ไล่เลียงเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กมีความเครียดมีความตระหนกตกใจอยู่นะกับเหตุการณ์ที่ต้องวิ่งหนีวันนี้ครับเดี๋ยวรอให้เขาน้องสบายใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองเองนะฮะไอ้นี้ก็ทางคุณหมอฝากมาแนะนำบรรดาผู้ปกครองด้วยเพราะว่าหลายคนก็มันเกิดอะไรลูกเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเด็กมีภาวะเครียดอยู่ครับเพราะว่าแบ่งความเครียดวันนี้ทีม MCAT ของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทุกหน่วยเลยทุกกรมเลยนะครับพี่เพศาลไปดูผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตอันนี้เขาประกบติดเลยเพราะว่ามีปัญหาสภาพจิตใจแน่นอนกลุ่มญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บหัวอกหัวจิตหัวใจพ่อแม่ที่ฟังข่าวว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยโอ้โหใจไปอยู่ตะตุ่มแล้ว

0: วิ่งไปโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะห่างออกมานิดนึงผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้มาก็เป็นกลุ่มที่ทางMCAT ของทางสาธารณสุขเขาจะไปช่วยบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาด้วยครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: 16 18:48 นแล้วครับ
0: ครับครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดหนึ่งครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับเหลือประมาณ10นาทีครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานสักนิดหนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับก็ทาง M-Cod CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ตามคำเรียกร้องนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเวียนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันนะครับหลักสูตร M-Cod CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะสามารถมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0944803076 0944803034 0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับเรื่องเด็กนักเรียนก่อเหตุจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: มีเรื่องของเงินเยียวยาวันนี้ทางคุณพลดอนปิศนันทกุลครับพี่ไพศาลเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะฮะก็จะเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเลยครับหยิบยกเอามาตรฐานจากเหตุการณ์4เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจ่ายเท่าไหร่ก็เอาเหตุการณ์นั้นฮะมาเทียบเคียงกันก็สรุปอย่างนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านทุพพลภาพรายละ 700,000 บาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคุณประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการก็สั่งสพทครับเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนเลยนะครับก็จะเลื่อนขั้นพิเศษให้แก่คุณครูที่เสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ 20,000 บาทกรณีบาดเจ็บจะมอบให้ 5,000 บาทครับรวมถึงจะใช้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการหารือกับรัฐบาลครับในการหาแนวทางเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะฮะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐครับ
3: วันนี้ยังมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตบอยแบนด์ดังวง Dragon 5นะ
2: ครับ
3: เต้ทามันเต้พันธ์

0: ก็หายออกจากบ้านตั้งแต่ 4:00 ของวันที่6สิงหาคม
1: ครับ
0: ก็คือเมื่อวานเนี้ยตี4เมื่อวานเนี้ยไม่พกโทรศัพท์ไม่พกเงินติดตัวกระทั่งพบว่าเสียชีวิตร่างลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดช่วงสายวันนี้เนี่ยคุณแม่ของเต้ภรรยาและน้องสาว
1: ครับ
0: รวมถึงเพื่อนๆอย่างแอนดี้เข็มพิมุกแอนดี้นี่ผมก็สนิทเขาเป็นส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: และรุ่นพี่ที่อยู่ในกวนปั่นจักรยานด้วยกันได้เดินทางไปรอรับร่างซึ่งเจ้าหน้าที่นำขึ้นจากท่าน้ำใต้สะพานพระราม7รอการชันสูตรจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแอนดี้เข็มพิมุกเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยขณะที่ภรรยาของเต้ร้องไห้ใจสลายร่างแทบสุดต้องประคองเดินเจ้าหน้าที่ก็แจ้งครอบครัวว่าพบกระเป๋าเป้ของเต้มีหินถ่วงอยู่ข้างใน
1: ที่ปั่นจักรยานไปตั้งแต่ตอนที่4วันก่อนนี้ก็คือแล้วก็ทางเห็นว่าทางญาติไปแจ้งความเลยเพราะว่าผิดปกติไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่พกเงินไม่พกโทรศัพท์ไม่มีอะไรละติดตัวไปเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าเป้ที่ติดอยู่กับตัวนะน่าใส่
1: ถ่วงหินไว้ครับ
0: ถ่วงหินไว
1: ้ครับ
0: ก็น่าจะมีข้อมเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้พอจะคงจะใช้ในเรื่องของไอ้เรื่องการสืบสวนอยู่พอสมควรนะ
1: ครับ
0: คุณแม่ของเต้อายุ78ปีบอกว่าลูกชายกำลังเตรียมตัวจะบวชขณะที่รุ่นพี่ที่สนิทกับเต้ก็ได้เปิดใจว่ารู้จักเต้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะขี่จักรยานในกระทรวงสาธารณสุขด้วยกันก็เป็นคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาช่วงหลังเข้ามาขี่จักรยานย่านบางกรวยยังชวนเราเลยว่าที่เนี่ยที่บางกรวยเนี่ยสวนเพียบ
1: ครับ
0: บรรยากาศชิลๆสบายๆตนก็ยังไม่มีโอกาสไปร่วมทริปกับเขาเจอล่าสุดก็หลายเดือนแล้วจากนอกนั้นก็คุยกันทาง Facebook เป็นหลักเต้ก็โพสต์อยู่หลายๆเพจเพราะเป็นกลุ่มเล่นจักรยานประเภทเดียวกันก็เลยคุยกันในแนวทางเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุได้อย่างไรอะไรเป็นชนวนเหตุให้เขาทำแบบนี้ตอนยังมาไม่ถึงคิดว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะปกติน้องไม่ออกขี่จักรยานเช้ามืดเวลาจัดคลิปเขาออกประมาณ 6:00 นรอบนี้พอทางบ้านบอกว่าออกมาตั้งแต่ 4:00 ก็ค่อนข้างผิดปกติ
1: ครับ
0: โทรศัพท์กระเป๋าเงินก็ไม่เอาไปก็เริ่มไม่ใช่แล้วก็ภาวนาว่าอยากให้เป็นเคสแบบนี้วันนี้ก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนเราน้องเราเขาไม่อยู่แล้วก็พรุ่งนี้วันที่8ครอบครัวแจ้งว่าเวลาบ่าย3จะมีพิธีรดน้ำศพเต้ดากรไฟที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเต้เนี่ยนะฮะเกิดเมื่อ8กรกฎาคม2523จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจุดเริ่มต้นในวงการเนี่ยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการทำงานเบื้องหลังครับถ่ายแบบแล้วก็แสดงภาพยนตร์โฆษณาก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวในปี2543สำหรับยุคทองบอยแบนด์ดราก้อนไฟนั้นนะฮะเต้ได้รวมตัวกับเพื่อนๆสมาชิกอีก4คนแอนดี้เข็มพิมุกที่พี่เพชรสารสนิทด้วยอ๋อ
0: แอนดี้อยู่ในวงด้วยเนี่ยอ
1: ยู่ในวงด้วยครับแล้วก็เต๋าอดิศรแล้วก็หยวนกวินทรัตน์เนี่ยนะแล้วก็โอ๊กสกันจรนนะฮะนะฮะภายใต้สังกัดกรีนแบนในเครือจีมเอ็มแกรมมี่ฮะแล้วก็กลายเป็นวงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค2000มีเพลงฮิตติดหูนะฮะแล้วก็ท่าเต้นที่แฟนๆเขายังจำได้นะฮะอย่างเช่นเพลง Non Stop นะฮะรวมถึงเพลงช้าๆหยุดหลอกตัวเองสักทีแล้วก็ผิดคนแล้วนะนอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงในละครเรื่องเปลือกเสน่หาของค่าย Exact อีกด้วยนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
0: อยู่ค่ายอากูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ชื่อน่าจะใช่เพราะแอนดี้เนี่ยผมก็รู้จักเขาตอนที่เขาอยู่กันนี่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็ไม่มัน

0: คงจะมีเหตุอะไรแต
1: ่
0: ครอบครัวก็
1: ยังจับจนไปไม่ถูก
0: ยังไม่ได้เปิดหรือข้อมูลอะไรออกมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่าครอบครัวน่าจะมีอะไรอยู่น่าจะมีการระแคะระคายอะไรอยู่พอบ้างอยู่บ้างครับ
1: ครับ
0: ว่าเขาเครียดหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงนะ
1: ครับพรุ่งนี้แฟนคลับนะฮะแล้วก็ญาติสนิทมิตรสหายฮะขอแจ้งประชาสัมพันธ์เลยนะครับก็เขาจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับตอนบ่ายสามนะครับที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับแม่ศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่โอ้โหยุคนั้นก็ดังอยู่หลายวงนะฮะ
0: เป็นดังยุค2000
1: ครับปี2000
0: มิลเลนเนียม
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรูปนึงพี่ไพศาลครับตอนนี
0: ้
1: จะทุ่มตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้าโดยการหนึ่งนาทีครับคุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
2: ครับผมไปดูโรงเรียนเทพศิรินเนี่ย
1: ครับ
2: เขาเครือข่ายเขามีถึง12แห่งเลยนะเขาเรียกว่ากลุ่มทวาทศเทพศิรินทั่วประเทศไทยมี12แห่ง
1: ครับ
2: โดยแบ่งเป็นโรงเรียนหลักในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเครือข่ายส่วนภูมิภาค12แห่งนี่ก็คือโรงเรียนเทพศิรินกรุงเทพมหานครแห่งแรก
1: ครับ
2: นะที่ตรงยศเส
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: เก่งบอลป่ะของเก่งบอลใช่ไหมโรงเรียนเหล่านี้ครับ
2: แล้วเต๋าสมชายเต๋าสมชายเข็มกลัดเนี่ยนักบอลเทพศิรินแล้วก็จะมีเทพศิรินร่มเก้าอยู่ในกรุงเทพด้วยเช่นกันมีเทพศิรินคลอง13ปทุมธานีเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีเทพศิรินคุกแคร์นะ
1: ครับ
2: อยู่ที่สระบุรีมีเทพศิรินลาดย่ากาญจนบุรีมีเทพศิรินขอนแก่นเทพศิรินเชียงใหม
1: ่ครับ
2: เทพศิรินสมุทรปราการ
1: ครับ
2: แล้วก็มีเทพศิริน9โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีเทพศิรินชลบุรี
1: อ
2: ุทกอุปถัมภ
1: ์ครับ
2: แล้วก็12ก็คือโรงเรียนเทพศิรินนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด12เทพศิรินด้วยกัน
1: ครับ
2: เป็นเครือข่ายนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนในสสังกัดสปทเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายอย่างเตรียมอุดมเนี่ยเขาก็เตรียมอุดมเขาจะเต็มไปหมดเลย
1: 30แห่งทั่วประเทศครับพี่เพชร
2: เตรียมอุดมเนี่ยเหรอ
1: เตรียมอุดมครับ
2: เตรียมอุดมน้อมก้าวเตรียมอุดม
1: ครับ
2: พัฒนาการอะไรเงี้ยนะ
1: ก็โรงเรียนเก่าผมอ่ะพิษณุโลกศึกษาครับเปลี่ยนไปเป็นเตรียมอุดมภาคเหนือฮะเปลี่ยนชื่อไปครับพอมีการเลี้ยงรุ่นแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อก่อนแยกเป็น2โต๊ะเลยเนี่ยเป็น2พื้นที่อ่ะพื้นที่เดียวกันเนี่ยเป็นแยกเป็น2ส่วนพี่วิจารณ
2: ์อ๋อ
1: พิษณุโลกศึกษา
2: พิทยาชื่อนั้นอันแล้วทุก

0: ในมุมดมอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: อยู่ตีกันไหมไม่ตีนะ
1: ไม่ตีเอาฟังซ้ายเฉพาะสิทธิ์เก่าพี่โลกศึกษาอีกฝั่งหนึ่งเตี้ยอุดมอย่างเงี้ยเตี้ยอุดมภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่โรงเรียนชื่อเดิมเปลี่ยนไปแล้วครับ30สาขาทั่วประเทศนี่คือเตรียมอุดมที่มีไม่แพ้กันนะนอกเหนือจากเรื่องเทพศิรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เพศาลไอ้ที่มากกว่าอีกเนี่ยนะฮะเครือสารศาสตร์ครับ
0: มีสารศาสตร์นี่มันเอกชนนะ
1: เอกชนครับมี40กว่าสาขาครับ
0: นั้นเขาเป็นครูบ้านโป่งเขาเป็นคนบ้านโป่ง
1: อ๋อครับ
0: เขาเป็นครูเก่าครูโรงเรียนโบสถ์คริสต์อ่ะ
1: ครับ
0: เราเป็นครูสอนโรงเรียนสารสิทธิ
1: ์
0: สารสิทธิ์บ้านโป่งซึ่งเขาโด่งดังมากเขาเลยแยกมาตั้งเขา
1: เป็นสารศาสตร์
0: สารสิทธิ์เขาก็เลยเป็นสารศาสตร
1: ์อ๋อ
0: เป็นครูสารสิทธิ์เจ้าของ
1: แล้วหลักสูตรการเรียนภาษาไทยของเขานะพี่เพศาลเขาบอกว่าเป็นครูฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาเป็นคุณครูแล้วคุณครูท่านเนี้ยนะครับเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองก็ขอข้องออะไรเนี่ยพี่เพศาลการควบกล้ำการสะกดคําเรียนด้วยตัวเองแล้วโอ้ภาษาไทยง่ายนี่เขียนแบบนี้เองสะกดแบบนี้เองแล้วเขาใช้วิธีของเขาเนี่ยแหละที่เขียนที่สะกดของคุณครูต่างชาตินี่แหละครับเขียนมาเป็นตําราเรียนภาษาไทย
0: อ๋อก็เคยสร้างเป็นหนังไง
1: ครับ
0: อะไรชื่ออะไรบัตรหลวงฝรั่งเศสอ
1: ่
0: ะมอฟีแลเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ที่มีดาราลูกครึ่งเล่น
1: อ
0: ่ะยุคสอนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ย
1: ก็
0: เขียนตำราเรียนเลยตำราเลย
1: เรียนสารศาสตร์เอามาใช้ด้วยครับ
0: อะไรตำราสอนภาษาไทยฉบับของนี่แหละ
1: ครับ
0: ชื่ออาจารย์อะไรนะ
1: เขาบอกว่า
0: เป็นครูฝรั่งเศส
1: ขนาดฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขายังเรียนภาษาไทยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเอาหลักสูตรเนี้ยสอนคนไทยเลยสอนน้องๆหนูๆตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยรับรองเก่งแน่นอนตอนแรกผู้ปกครองก็ไปสอนภาษาไทยลูกไงพี่เบสาน
0: คร
1: ับ โอ้ยไม่น่ายากหรอกมาพ่อสอนให้นะฮะพอดูตัวสะกดเท่านั้นแล้วเรามึนตึ๊บเลยครับเขาสะกดไม่เหมือนเราฮะกอากาเขาไม่สะกดแบบนี้ครับพออาพอภาพเขาไม่สะกดเหมือนเราครับอย่างเงี้ย
0: เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลบราเซอร์ฮีแลชาวฝรั่งเศสสังกัดเซนคาเบียนนะพราดาเซนคาเบียน
1: ครับ
0: เป็นผู้แต่งตำราใช้ชื่อว่าดารุนศึกษา
1: ใช่ฮะหลักสูตรดารุนนี่แหละครับใช่ครับ
0: อาจารย์ฟอร์ฮีแล
1: ครับ
0: ชื่อจริงชื่อฟรองซัวตัวเน
1: ครับ
0: นะดารุนศึกษาตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยคศ1910
1: ครับ
0: หลังจากท่านมาอยู่ไทยได้9ปีเป็นตำราภาษาไทยที่ร้อยเรียงเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
1: ครับ
0: การสะกดคำไปจนถึงบทอ่านคติสอนใจที่ใช้ภาษาที่ละมุนและงดงาม
1: ฮะแต
0: ่เป็นชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง
1: แต่ตัวสะกดของท่านคือมันต่างจากของเราที่เราเรียนกันมาโอ้โหมันหน้ามือหลังมือเลยครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เทอมถึง2เทอมเท่านั้นเองเด็กที่ไปเรียนสะกดได้หมดเลยพี่เพศาล
0: สอนอีแลน
1: ครับครับ
0: แต่ก็ทำให้หลายๆโรงเรียนก็นำเอาดารุนศึกษานี่แหละมาเป็นแบบเรียน
1: ครับ
0: ทำให้คือพออ่านออกเขียนได้แล้วก็ไปยกระดับอีกที
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ตำรานี่มันทำให้อ่านออกเขียนได้เร็วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็ขนาดชาวต่างชาติยังเรียนรู้ได้ง่ายแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเด็กไทยได้เสมอฮะปั๊บเดียวเด็กได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างเรื่องของการเรียนภาษาไทยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสะกดกันคนละอย่างเท่านั้นเองอันที่เป็นเครือข่ายนะอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็คือเทพศิรินทร์แล้วใช่ไหมครับยังมีอุดมเตรียมอุดมอันนี้ก็สาขาเขาเยอะนะฮะสารศาสตร์ยังมีเครือสัมชันนะครับยังมีเครือคณะภัคคินีเซนต์พอลเดอะชาร์ลนะฮะโรงเรียนคอนแวนต์หญิงและก็สาศึกษาเขาบอกว่าเครือข่ายก็เยอะเหมือนกันครับประมาณนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะ

0: ลบคำว่าอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีเด่นดังไปเลยอ่ะพี่ไพศาล
1: ก็เดี๋ยวนี้อย่างเทพศิรินทร์ก็กระจายไปอยู่
0: ใช่ไหมครับ
1: หลายจังหวัดใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องเข้ามา
0: สวนกุหลาบก็เยอะนะครับ
1: สวนกุหลาบนนทบุรีก็มี
0: ปทุมธานีก็มีตั้ง2แห่งอ่ะพี่ไพศาลอยู่คลอง
1: เขา
0: 13
1: เขาก็มีเครือข่ายเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันครับแล้วเวลาไปออกค่ายนะพี่ไพศาล

0: ถามต่อว่าปทุมธานีเนี่ยอยู่คลองไหนอยู่คลองรังสิตหรือคลองลำลูกกามีอีกนะฮะ
1: บอกมีสวนกุหลาบอยู่2คลองเลย
0: มี2คลองฮะคลองรังสิตกับคลองลำลูกกาน นทบุรีก็มี
1: ส่วนใหญ่ที่ไปตั้งใหม่นี่น่าจะเป็นสถานศึกษานะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พระเทพศิรินทร์เนี่ยดั้งเดิมเขาเนี่ยเป็นชายล้วน
0: ชายล้วน
1: ไม่มีหญิง
0: อย่างนนทบุรีเนี่ยก็เป็นสหะไปแล้วครับ
1: ก็เป็นสหะแล
0: ้
1: วอย่างที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเทพศิรินทร์นนทบุรีนี่ก็เป็นสหะศึกษา
0: ครับ
1: มีเด็กชายมีเด็กหญิง
0: ครับ
1: แล้วก็เข้าใจว่าสวนกุหลาบอื่นๆที่แยกที่ตั้งมาทันภายหลังนี่ก็เป็น
0: สหะไปแล้วฮะ
1: สหะเป็นสหะศึกษาหมด
0: ครับ
1: ยกเว้นดั้งเดิมเขายังเป็นชายล้วนอยู
0: ่
1: ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: ถ้ามี
0: แต่ก็ถือว่าจุดแข็งเขาหรือเปล่าโรงเรียนสวนกุศกุหลาบใหญ่เนี่ยครับ
1: ก็มันมีโรงเรียนบางโรงเรียนก็ยังหญิงล้วนอยู่ไง
0: ครับ
1: ราชินีอย่างเงี้ย มันก็โอเคก็ไม่ได้ว่าทำให้กีดกันเด็กหญิงไม่ได้เรียนเอาเพราะว่าราชินีก็ไม่มีผู้ชายไปเรียนอยู่แล้ว
0: แต่อย่างที่พิษณุโลกนะเขาจะมีโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 แห่งพี่เพชร
1: เขามีชายล้วนหญิงล้วนอยู
0: ่ชายล้วนหญิงล้วนเอาชายล้วนคือพิโรพิยาคมชายล้วนหญิงล้วนก็เฉลิมขวัญสตรีแต่ว่าหลังๆมาในโรงเรียนเฉลิมขวัญก็เห็นผู้ชายไปเรียนผสมแล้ว
1: เป็นสาขาละโดยเฉพาะพอไปขึ้นม.ปลายอ่ะ
0: ครับ
1: พอขึ้นม.ปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องให้เป็นสา
0: ครับ
1: เพราะไม่ใช่นั้นจำนวนนักเรียนจะไม่พ
0: อ
1: สมัยก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามอต้นเนี่ยยังแยกเป็นโรงเรียนประจำหญิงโรงเรียนประจำชายอยู
0: ่ครับ
1: ทุกจังหวัดก็จะมีโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงอยู
0: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: อย่างรู้สึกราชบุรีนี่ก็จะมีถ้าผู้ชายนี่ก็เป็นจมะราชูทิศ
0: ครับ
1: ผู้หญิงนี่ก็ราชบุรีการราชบุรีการนุเคราะห์นั่นไงอันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะ
0: ครับนี่คุณชุศนะคุยเข้ามาเนี่ยฮะบอกว่าผมเคยเรียนดลุนศึกษาตอนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่เขาแสดงว่าหลักสูตรเนี้ยสำหรับโรงเรียนสองภาษาที่เอาหลักสูตรนี้เรียนหมดเลยนะฮะภาษาไทยเนี่ยครับของดลุนเนี่ยฮะ
1: โรงเรียนบาทหลวงโรงเรียนวัดฝรั่ง
0: ครับ
1: ทั้งแคทอลิกทั้งโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ทั้งสองสายเนี่ยเรียนนี่หมดเรียนใช้ดลุนศึกษา
0: เพราะตัวสะกดเขาแปลกๆไงฮะครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่เกษาเดี๋ยวคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: คุณ ECS บอกว่าเก่งนะครับเอาฝรั่งมาสอนภาษาไทยเขียนหลักสูตรด้วยไงฮะไม่ใช่สอนธรรมดานะเขียนหลักสูตรภาษาไทยขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ใช
0: ่
1: ฟอร์ฮีแลนี่ครับชื่อดังมาก
0: ครับ
1: นะก็อาจารย์ฟอร์ฮีแลนี่ก็มีครูที่รวมที่สอนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็หลายคนนะ
0: ครับ
1: ที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะผมเคยเห็นชื่อมีอาจารย์ป๋วยอึ้งปากรนี่ก็เคยเป็นครู
0: อ๋อฮะ
1: คือจบแล้วเขาให้เป็นครูเลยเขาเรียนเก่งมากนะเรียนเก่งมากก็เลยให้เป็นครูสอนที่อัสสัมชัญเลย
0: ครับ
1: นะก็บอกว่าศึกษาภาษาไทยเนี่ยนะ for he แลศึกษาภาษาไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้เองด้วยนะ
0: ครับ
1: ใช่มีพระยาวานลศิลินะค ครูฟุ้งเจริญ

0: เป็นวิทย์อะไรเนี่ยที่ฉันที่เขาบอกได้เรียนภาษาไทยจากครูเหล่านี้ด้วยนะ
1: อ๋อแล้วที่พี่เพศาลบอกว่าเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ใช่เรื่องเนี่ย For Hila เนี่ย
1: ครับ
0: ใครที่ตอนนี้เขาเคยเป็นพระเอกแล้วเขาไปเป็นตำรวจอยู่ออสเตรเลียแล้วชื่ออะไรนะ
1: Oh,
0: เคยบวชพระเคยบวช
1: ครับครับครับครับ
0: บวชแล้วก็บอกว่าจะไม่ศึก
1: อะ
0: ไรต่างๆเนี่ย
1: ครับเล็กได้ออกครับเล็กได้ออกครับ
0: ชื่ออะไรดารานั่นน่ะเล่นเป็นฟอร์ฮีแลผมก็เคยดูในหนังเนี่ยอันนี้พวกอัสสัมชนิกพวกเด็กเก่าอัสสัมชัญอย่างคุณอนุทินอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ประวัติเป็นอย่างดีอ่ะ
1: เจสันยังครับ
0: เจสันยังเป็นฟอร์ฮีแล
1: ครับผู้แต่งแบบเรียมดรุนศึกษาโ
0: อ้ใช
1: ่โอ้นี่เขามีคำคมด้วยนะพี่เพศาลวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปถ
0: ึ
1: งจะได้สินค้ามา
0: ใช่
1: จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนี่ดรุนศึกษาแต่คำสะกดของเขาโอ้โหอย่างเช่นคำว่าว่างนะวอไม่เอกสระอางองูแล้วก็วออาวาวางงอวางวางไม่เอกว่างใช่ไหมพี่เพศาลเขาสะกดวอไม่เอกอางออ่านว่าว่างโอ้ผมงงผมสอนไม่ถูกฮะแต่แป๊บเดียวเด็กเล่น
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: ว่าในเรื่องโรงเรียนก็เลยไปขยายวงไปเลยนะ
1: ครับครับ
0: เอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อฮะ
1: ครับก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี
0: ้เขาบอกเย็นเนี้ยเขาจะประกาศรายชื่อชุดใหม่มานี่ก็รออยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ประกาศรายงานหรือยังว่าประกาศหรือยังคณะกรรมการกลางเนี่ย
1: ครับก็เอาผลการประชุมกกลางซึ่งก็รับทราบปฏิของกสทเนี่ยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบใหม่อ่ะเอาใบตรวจคะแนนแรกอ่ะพี่ไพศาลมาตั้งต้นแล้วก็ตัดไอ้ 5,900 กว่าคะแนนที่มันพบปัญหาเรื่องของการทุจริตเอาออกไปแล้วก็จะประกาศผลวันนี้ครับอันนี้คือความคืบหน้านะครับเป็นคำอธิบายมาจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์ครับพูดถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังกกลางมีมติเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่าน 5,925 รายวันนี้ครับจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะเพราะไอ้ตัวเลขกลมๆมันเนี่ยไอ้ที่สอบผ่าน 50,000 แต่ว่าบรรจุไปแล้ว 15,000 ที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกับบัญชีสำรองของข้าราชการนะพี่เพศาลถ้ามีใครหลุดใครออกใครป่วยใครเสียชีวิตลำดับถัดไปก็เรียกไปรับราชการทดแทนเนี่ยเขาจะขึ้นบัญชีไว้ 50,000 คนวันนี้นะครับจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มรวมถึงผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อก็จะแยกเป็นรายจังหวัดแล้วก็จะส่งให้กจังหวัดพิจารณาก่อนส่งต่อไปยังอปท.ทุกแห่งที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมกกลางครับกำหนดให้การเพิกถอนผู้ที่มีปัญหาให้ทำเดินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมครับเมื่อถามว่ารายชื่อที่จะประกาศวันนี้จะสามารถบรรจุทดแทนผู้ที่ถือเพิกถอน 5,925 รายได้เมื่อใดคุณบรสิทธิ์บอกว่าขณะนี้ต้องรอให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมถึงรอบัญชีผู้สอบผ่านแล้วก็ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเพิกถอนอันนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการบัญชีคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก็คือพอ 5,925 ว่างลงไปลำดับที่อาจจะทดแทนขึ้นไปเนี่ยนี่รอประกาศยันนี้ครับใครลำดับ1 2 3จนถึง 50,000 นะพี่ประสาทแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่1 2 3ขึ้นไปใหม่ครับ
0: ครับน่าจะประกาศแล้วนะเพราะมันก็เลยเวลาราชการ
1: ครับ
0: จะทำล่วงเวลากันหรือยังไงก็ไม่ทราบคงไม่ทราบนะคงประกาศแล้ว
1: คงประกาศแล้วล่ะครับเนี่ย
0: ฮะ
1: ครับ
0: เราต้องพักอีกรอบไหมครับ

0: พัก30เลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: เมื่อสักครู่เราพักไปแล้วเมื่อสักครู่เราพักไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: จริงๆมันมีเรื่องนอกจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าวันเดียวกันนี้เนี่ยล่าสุดนี้เองนะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อรพัฒน์สิทธิ์รพัฒน์สิทธิ์พัฒระศิริชัยสิงห์ได้เผยแพร่ภาพจากคลิปวิดีโอบอกว่าเป็นของผู้ปกครองนักเรียน
0: ครับ
1: ซึ่งเผยให้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านสามเสน
0: ครับ
1: โดยในคลิปปรากฏภาพกลุ่มนักเรียนชายกำลังรุมทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันทั้งเตะและต่อยท่ามกลางความตกใจของเพื่อนร่วมชั้นโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้ระบุว่าผู้ปกครองส่งคลิปมาเด็กมัธยมชักปืนขู่เพื่อนทำร้ายเตะต่อย
0: ครับ
1: แค่วันเดียวเกิดข่าวความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในโรงเรียนถึง2ครั้งเมื่อเช้าเพิ่งมีข่าวเศร้าสลดเหตุที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีล่าสุดผู้ปกครองส่งคลิปที่เกิดในโรงเรียนดังย่านสามเสนออกมาอีก
0: ครับ
1: ก็สรุปในคลิปที่ผู้ปกครองส่งมาเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนชายเตะต่อยทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีการชักอาวุธปืนออกมาจ่อข่มขู่จนเพื่อนในเหตุการณ์ต้องร้องเตือนว่าเก็บระวังลั่น
0: ครับ
1: ข้อมูลจากผู้ปกครองระบุว่าเด็กที่โดนทำร้ายเป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนในขณะที่เด็กคนที่ชักปืนขู่เป็นลูกของสจ.คนหนึ่งทางภาคอีสานที่มันเกิดอะไรขึ้นครับโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยหรือกลายเป็นดินแดนอะไรไปแล้วอาวุธปืนหลุดลอดเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหนทำไมเด็กนักเรียนถึงพกอาวุธปืนในวงเล็บไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนดัดแปลง
0: ครับ
1: นะพกเข้าไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้นี่โชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงไม่ลั่นและไม่มีใครต้องเสียชีวิตข้อมูลที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกสจ.ยิ่งทำให้สังคมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบเงียบหายหรือไม่กฎหมายและบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้ไหมความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ไหนพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความหวังว่าลูกจะปลอดภัยแต่กลับต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นพกปืนมาขู่กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่การล้อมคอกเมื่อวัวหาย
0: ครับ
1: เด็กทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยในโรงเรียนก็ปรากฏว่าล่าสุดฮะโรงเรียนเซนคาเบียว
0: ครับ
1: เซนคาเบียนได้ออกแถลงการเรื่องการดำเนินการกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียนและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองและสังคมนั้นโรงเรียนเซนคาเบียนขอเรียนว่าโรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลรวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่ายจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลและการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณีในส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยการฟื้นฟูสภาพจิตใจการติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน
0: ครับ
1: นอกจากนี้โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานในพื้นที่ สมาคม

0: มผู้ปกครองและครูป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
1: ครับ
0: โรงเรียนเซนคาเบียวขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมและอัตลักษณ์ของการเป็นสุภาพบุรุษเซนคาเบียวที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคนและโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวครั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนโรงเรียนขอสงวนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่อาจกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่อาจอยู่ระหว่างการดำเนินการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและสาธารณชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเป็นไปตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและขอรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของโรงเรียนโรงเรียนเซนคาเบียวยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดโรงเรียนจะดำเนินการอย่างจริงจังรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมพัฒนาการป้องกันอย่างต่อเนื่องสร้างภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
1: ข
0: อขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมาฟังดูคล้ายๆกับว่ามีเรื่องมันมีมูลนะเนี่ย
1: ครับครับครับความบัวไม่จำเป็นยังไม่ทันหายฮะโอ้โหปืนอีกแล้วฮะจะจริงจะปลอมไม่รู้ครับเอาออกมาลักษณะนี้ฮะ
0: ขู่เพื่อน
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ต้องมีการมาทบทวนนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมที่โรงเรียนที่เกิดเหตุกราดยิงอ่ะกลับถึงทำเนียบตอน 17 นาฬิกาที่ผ่านมาพี่ไพศาลเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุยกันอยู่ที่ทำเนียบตอนนี้ฮะคาดว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนครับ
0: อ
1: าจจะมีแถลงหรือจะมีพูดคุยอะไรที่จะให้สังคมคลายความกังวลลงไปได้เรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยเนี่ยนะฮะเพราะว่าสื่อต่างชาติตอนนี้แทบจะทั่วโลกแล้วนะฮะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปแล้วก็รายงานเรื่องนี้ออกไปโดยเฉพาะเรื่องของคนไทยกับอาวุธปืนนะครับพี่เพศาน
0: ครับ
1: โอ้โหเสียหายเยอะเลยนะฮะเป็นภาพลักษณ์เรื่องของความเชื่อมั่นกับความไม่ปลอดภัยในบ้านเราอะครับก็เนี่ยอย่างคุณพลคุณชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะที่คุยกันเข้ามาในรายการเมื่อสักครู่เห็นแวบๆเนี่ยไอ้ป๋องอย่างเงี้ยเอาปืนมาจากไหนมีทะเบียนหรือเปล่านะออกมาสองเดือนซัดไปห้าศพอย่างเงี้ยพี่เพศานอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้รถกระบะของเขาเหลือเกินยิงเจ้าทรัพย์เลยโอ้โหนะเนี่ยพอมันค่อยๆสื่อสารออกให้กับคนทั้งโลกเห็นเนี่ยโอ้โหมันประเทศเราข่าวใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตนิดหนึ่งพี่ไพศาลสำหรับน้องๆที่บาดเจ็บนะฮะผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบอกว่า3นักเรียนที่อยู่ในความดูแลตอนนี้ครับยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแล้วก็1รายตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แจ้งมาตอน 6:30 นที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ออกไปว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอีก1รายจากเหตุกลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะคุณหมอสกลสุขพรหมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพันนั่งเกล้านะฮะบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับผู้ป่วยวิกฤตมา3คนเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีถูกยิงที่ศีรษะขอให้เป็นคนนี้ที่เราพูดผิดนะพี่เพศานเพราะคุณหมอบอกว่าขณะนี้น้องยังวิกฤตอยู่นะฮะยังไม่เสียชีวิตยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตอยู่ครับขอให้เราสรุปไปเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงขอให้ผิดนะฮะส่วนเด็กชายอายุ14ปีแล้วก็เด็กชายวัย13ถูกกระสุนปืนเข้าที่ลำตัวนะฮะตอนนี้ผ่าตัดไปแล้ว1คนส่วนอีกคนหนึ่งมีเลือดออกในช่องท้องยังไม่ได้ผ่าตัดแต่คาดว่าเด็กชายทั้งสองคนจะพ้นวิกฤตได้เร็วๆนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU แต่ที่สำคัญก็คือน้องผู้หญิงวัย12ปีถูกยิงที่ศีรษะขณะนี้ยังเป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ยังอยู่ในอาการวิกฤตหมอกำลังช่วยดูแลอยู่ครับ
0: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งกัน

0: ค่อนข้างคึกโครมทีเดียวนะ
1: ครับครับ
0: โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกมารายงานข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2022เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทยโดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออก
1: ครับ
0: ก่อเหตุกราดยิงนาน3ชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิต36คนรวมถึงภรรยาลูกชายและเด็กอีก22คน
1: โอ้อัน
0: นั้นเป็นศูนย์เด็กเล็กไง
1: อันนั้น
0: เป็นตำรวจอะ
1: ภาพเหตุการณ์อ่ะมีศูนย์เด็กเล็กอันนี้ที่เป็นใกล้ๆชายแดนใช่ครับมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉี่ม่วงหรือเปล่าใช่ไหมพี่ประสานคนนั้นนะคร
0: ับ ตำรวจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: รวมเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้จันลงใจบางคนบอกมีแต่ข่าวเครียดมีแต่ข่าวเครียดนะครับอ่ะนะก็เดี๋ยวเบรกนี้จะพยายามสรรหาข่าวที่มันไม่ค่อยเศร้ามานี่เห็นไหมพี่สอนบอกเห็นข่าวแล้วเศร้าจังค่ะเออจริงเนาะนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่นริศกูดมอร์นิ่งมานะครับจากที่ยูทาห์ใช่ไหมพี่นริศนี่อยู่ยูทาห์นะครับพี่สุขสมบูรณ์มาดูครั้งที่2เดี๋ยวต้องมีครั้งที่3 4 5แน่นอนติดแล้วสุดท้ายติดนะเติมเน็ตอีกเบืองเงินเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเลิกดูแต่วันนี้ไปเลยนะครับพี่แองเจลนะครับสงสารน้องยิ่งฟังข่าวน้ำตาไหลเลยนะฮะเออนะครับพี่จำปีสวัสดีนะครับคุณยายพอเพียงพี่จรูนนักแก้วพี่สอนบอกฝนตกเหรอฮะบางพลัดเหรอฝนตกแล้วใช่ไหมเออนะครับพี่วันนี้พี่แก้ววันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ย้อนขึ้นไปละกันลุงอ้วนชวนหิวสวัสดีนะครับมาลุยกันต่อนะครับอีก10อันดับครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: บอกจะเอาเรื่องเบาๆก็ต้องเอาข่าวดีก่อนละกันวันนี้ข่าวดีก่อนนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับประเดิมสนามเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เกมเลยฮะศึก CV ครับ2026สนาม2ที่เชียงใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนัดนี้นะฮะประเดิมด้วยผู้เล่นจัดเต็มชุดใหญ่นะครับนี่ฮะครบทีมเลยวันนี้นักตบลูกยางสาวไทยนะฮะลงแข่งขันท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอล 2,000 คนนะครับเต็มความจุของสนามคนเชียงใหม่นี่ไปนอนรอนะตั้งแต่4ทุ่มเปิดขายบัตรตอน9โมง10โมงเช้าอ่ะนะฮะไม่ย่อท้อวันนี้นำทีมโดยพรพันธ์เกิดปราดนะครับน้องชมพู่กับตันทีมชัชชุออนโมกศรีหายเจ็บกลับมามีทัดดาวนึกแจ้งนะครับอัชราพรคงยศสัสิภาพรจันทวิสูตรแล้วก็แก้วกัลยากมุลทลานะครับตัวรับอิสระเป็นปิยนุชแป้นน้อยเป็นไงชุดใหญ่ไหมใหญ่พอไหมใหญ่ไม่พอมีโค้ชออสยืนนะครับใหญ่ๆอยู่ริมสนามอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เล่นกันสนุกสนุกครับเอนเตอร์เทนแฟนวอลเลย์บอลคนไทยที่มารอกันตั้งแต่นะคืนก่อนนะรอซื้อตั๋วกันเพราะฉะนั้นนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจะเอาชนะไปสบายๆ 3-0 เซตนะฮะ 25-19 25-17 แล้วก็ 25-19 นะครับคว้าเก็บ3คะแนนไปไม่ยากเย็นครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9พาไปดูคนรักสุนัขอันเนี้ยจะสงสารมันแทนละที่ใต้ครับที่ปัตตานีนะไม่รู้ใครทำไมใจร้ายแบบนี้นะฮะน้องหมาเนี่ยเขาก็อยู่ในวัดของเขานะครับอยู่ในวัดพระอารามหลวงที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะฮะจู่ๆเนี่ยมีคนมาวางยาครับทั้งหมาแมวนะครับถูกวางยาตายเกลื่อนในวัดเลยแล้วบางตัวเนี่ยนะฮะถึงขนาดเผาอ่ะเผาอำพรางคดีอ่ะนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะครับ

0: รวมถึงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะไปถึงเนี่ยไม่เจอซากแล้วนะครับเจอแต่กองไฟ2จุดนะจุดแรกเนี่ยนะฮะเผาโดยการใช้เศษอาหารจุดที่2เนี่ยนะฮะเผาซากสุนัขอยู่มีกลิ่นของซากสัตว์ที่ถูกเผาเนี่ยตลบอบอวนนะฮะสอบถามหลวงพ่อที่อยู่ภายในวัดบอกว่านะคือการเผาเศษอาหารที่มีขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้หมาแมวตัวอื่นเนี่ยมากินอาหารที่เป็นอันตรายเขาก็เลยเผาทิ้งหมายถึงเขาที่เขาวางยาไว้ในอาหารนะฮะส่วนการเผาซากสุนัขเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นนะอาจจะไปกระทบต่อสุขอนามัยของผู้คนก็เลยทั้งเผาทำลายหลักฐานเผาทำลายกลิ่นไปด้วยนะครับทางวัดได้ข้อมูลนะครับว่ามีแมวเนี่ยหายไปหลายตัวมีซากนกตายในพื้นที่ด้วยนะครับมีสุนัขตายอย่างน้อยอีก5ตัวดูดินะทำไมใจร้ายจังเลยนะครับโอ้โหไปทำเขาทำไมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันแล้วครับว่าเอ๊นะใครที่เป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับก็ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะครับฝากถึงผู้ก่อเหตุนะว่าไม่รู้ว่าคุณจะรู้กฎหมายหรือไม่นะการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไทยนะครับมีบทลงโทษถึงขนาดจำคุกนะครับขอให้หยุดการกระทำนะฮะในการวางยาเบื่อสัตว์เขาจะทำอะไรให้คุณรำคาญก็ตามเนี่ยนะห้ามนะฮะไม่ควรนะฮะมีกฎหมายเอาผิดอยู่นะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8อีกเหตุการณ์หนึ่งคนนี้จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไหมไม่รู้ล่ะแต่น้องหมาเนี่ยนะฮะถูกลากไปกับถนนหลายกิโลนะฮะเนื้อตัวเนี่ยมีบาดแผลเลยครับเป็นเหตุสะเทือนใจที่ลำปางนะครับมีคนเอาน้องหมามาทิ้งไว้ที่หน้าตลาดออมสินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในสภาพคือเจ็บสาหัสเลือดไหลไปทั่วเลยฮะคราวนี้จะเสียวแทนนะครับนะก็ตำรวจเขาเจอคนที่เอาน้องหมามาทิ้งไว้ด้วยนะครับเขาก็สอบปากคำนะฮะชื่อว่าคุณเสนนะฮะคุณเสนเนี่ยอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือเจตนาฆ่าสุนัขนะแต่ระหว่างที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันมีน้องหมา 2-3 ตัววิ่งออกมานะฮะจากข้างถนนแล้วก็มาไล่หวดไล่กวดเขานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันดันมีโซ่เนี่ยไปติดอยู่กับตัวน้องหมาเฮ้ยเป็นไปได้ไหมพี่ช้างหมาวิ่งออกมาจะกัดคนแต่ตัวไปติดอยู่กับโซ่แล้วก็โดนลากไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเป็นกิโลกิโลเขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจขับมาตลาดอยู่แล้วพอมาถึงตลาดเนี่ยถึงเห็นลงมาจอดก็เลยปลดโซ่ออกนะฮะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าน้องหมาตัวนี้มันเป็นยังไงมันเป็นแผลหรือมันเป็นอะไรเขาบอกเขาไม่รู้เฮ้ยแล้วระหว่างที่ขับมาเนี่ยลากมานี่ไม่รู้เลยใช่ไหมฮะเขาบอกเขาไม่รู้เลยเออ
2: หมาไม่ร้องเลย
0: เออนั่นดิหมาต้องแง่แง่แง่แง่ทำไมเหมือนจังวะ เออช้างบอกทำไมเหมือนจังพี่เออนะฮะเอ้านะครับนี่คุณลุงเสนยังบอกอีกนะว่าใครที่เลี้ยงสุนัขนะควรดูแลให้ดีเลี้ยงเอาไว้ภายในบ้านอย่าให้ปล่อยออกมาวิ่งไล่คนแบบนี้นะครับเวลาเกิดชนไปเนี่ยคนก็เดือดร้อนเนี่ยเวลาไปเกิดเรื่องนี้เขาก็เดือดร้อนด้วยเอ้าเพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปดำเนินการสอบกันต่อนะเออตำรวจเชื่อไหมล่ะว่าหมาเนี่ยมันถูกลากออกไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยอะคนขี่ไม่รู้ตัวนะครับก็เดี๋ยวคงได้ไปดำเนินการสอบสวนกันนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะครับพาไปดูวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะม็อบบัตรทองครับเออใครที่มีบัตรทองนะก็แน่นอนแหละเป็นเหมือนสวัสดิการหนึ่งที่นะฮะคือมันติดกับคนไทยไปแล้วนะ

0: เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็ไปเอายาพูดง่ายไม่ต้องเสียเงินหาหมอนะครับวันนี้บ๊อบบัตรทองก็บุกไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคกลุ่มม็อบบอกว่าถ้าแก้นะมันกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยกระทบต่อคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาบอกว่าแบบเก่าเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะขอประท้วงแนวคิดนะครับกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนมาแอบอ้างเสนอแก้ไขรูปแบบวิธีการใช้บัตร30บาทกลุ่มนี้เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเลยฮะที่ผ่านมา30บาทเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนที่มีรายได้น้อยของคนที่เป็นกลุ่มลากย่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศแบบเก่าดีอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงอย่างทั่วถึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจะมาแก้อะไรอย่างไรแก้ทำไมนะครับวันนี้คุณหมอก็มารับเรื่องเอาไว้นะฮะมารับเรื่องเอาไว้นะครับก็บอกว่าการทบทวนเรื่องของบัตรทองเนี่ยนะฮะมันยังไม่ง่ายหรอกมันต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบนะฮะกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถนำเสนอข้อเสนอมาสู่การปรับปรุงได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะครับพาไปที่ระยองหน่อยนะฮะเขาบอกว่าถึงแดดจะร้อนนี่แต่ใจคนนี่อย่าร้อนตามโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเดียวกันนะครับเกิดเหตุวันนี้นะฮะพี่ไรเดอร์นะครับชักมีดสปาร์ต้านี่นะครับมาไล่ฟันเลยฮะนะครับไล่ฟันนะเหตุการณ์นี่เกิดกลางวันแสกๆบนถนนสายหนองละลอกบ้านค่ายนะครับไรเดอร์ส่งอาหารนะฮะทะเลาะกันในคลิปเนี่ยนะครับพลเมืองดีถ่ายไว้ได้ไรเดอร์คนนี้ชื่อว่าสุทธิศักดิ์อายุ28ปีนะครับเขาเนี่ยบาดเจ็บโดนมีดสปาร์ต้าเนี่ยฟันเข้าที่หน้าท้องกับต้นขาแผลชะกันเลือดไหลนองนะฮะกู้ภัยก็รีบปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายจากการสอบถามนะครับเขาบอกชนวนเหตุเนี่ยเกิดจากขับรถสวนกันนะกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแล้วมีการเบิ้ลเครื่องใส่กันมันเป็นการยังไงกันฮะหยามกันหรือมันเป็นการทักกันยังไงคันหนึ่งแบนแบนแบนอีกคันหนึ่งก็แบนกลับมาแบนกลับมาอันนี้มันเหมือนคือถ้ารถเก๋งก็บีบแตรกันเหรออันนี้ก็บีบเบิ้ลใส่กันเหรอเลยไม่พอใจนะฮะนั่นแหละเริ่มต้นมาจากแค่นั้นเองเบิ้ลเครื่องใส่กันมองหน้ากันอีกฝ่ายเอามีดสปาร์ต้าฟันเลยฮะนะครับโอ้โหนะพอฟันเสร็จเห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังดึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ออกเพื่อไม่ให้ตามไงคว้างกุญแจนะฮะเข้าไปในป่าไผ่ข้างทางเพื่อเป็นการประวิงเวลาไม่ให้ตามมาเอาคืนเขาโอ้โหแค่พี่ฟันเขาก็แย่นะครับพี่นะฮะนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังนะเรียกไรเดอร์ผู้ก่อเหตุนี่เป็นไรเดอร์กับไรเดอร์นะเนี่ยอาชีพเดียวกันนะมองหน้ากันแล้วเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่กันเครื่องรถใส่กันโอ้โหเดี๋ยวต้องตามตัวมานะครับดำเนินคดีเพราะว่าอุกอาจเกินไปครับผม
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆว้ายๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
5: ว้าวๆๆว้าว
4: ว้าวที่สุด ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครรอบทิศ
10: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
11: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
12: อันดับ5นะก่อนอันดับ5เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไล่ทักทายกันต่อนะครับพี่นันบอกว่าน่าสงสารอาจารย์ทุกท่านนะครับใช่ครับพี่นะโอ้ก็ต้อง5คุณครูต้อง5ท่านเนี่ยนะครับพี่ธนากรพี่นาสวัสดีครับส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะพี่สงวนศรีนะครับพี่สมพงศ์สวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่แววนะครับป้าแววนะป้าแววบอกว่ารับฟังจากสายไหมค่ะสายไหมนะฝนตกหรือยังนะครับนะก็หลายที่ตกแล้วหลายที่ยังไม่ตกพี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับพี่ใหญ่ออสแชร์เราเหมือนเดิมพี่วันชัยนะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับนะครับมาต่อนะครับอันดับ5นะครับอันดับ5ผมพาไปดูเรื่องนี้ดีกว่านะฮะที่ชัยภูมิครับเรื่องผัวๆเมียๆใครไม่ชอบไม่รู้คนอ่านชอบนะครับเมียจับได้ครับว่าผัวมีกิ๊กนะฮะนะแทนที่หัวจะยอมขอโทษแต่โดยดีใช่ไหมเพราะไปนอกใจที่ไหนได้บ้านนี้นะครับ

0: ว้าปืนจะยิงเมียปรากฏว่าพลาดครับกระสุนถูกแม่ยายดับมีน้องชายแล้วก็หลานสาวเจ็บไปอีก2คนโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ3ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่สภ.บ้านเดือนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับตำรวจเขารับแจ้งว่าที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่5นะครับตำบลโนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยแหละครับที่ชัยภูมิเนี่ยนะฮะมีเหตุยิงกันเสียชีวิต1บาดเจ็บสาหัส3ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเจ็บสาหัสทั้ง3รายเนี่ยเป็นผู้หญิง2นะฮะแล้วก็เป็นผู้ชาย1นะครับผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับชาวบ้านช่วยกันคุมตัวไว้ได้นะชื่อว่าภูสิทธิ์อายุ59ปีนะครับถูกจับพร้อมปืนสั้นลูกโม่นะฮะแล้วก็กระสุนจุด .38 นะครับตกอยู่ที่ที่เกิดเหตุทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปสอบถามแล้วก็พูดคุยนะครับกับภรรยาของนายภูสิทธิ์ก็เขาให้ข้อมูลนะครับว่าอยู่กินกันมาในเกือบ40ปีแล้วมีลูกกันเนี่ยนะจนลูกคนโตเนี่ย39นะลูกคนเล็กเนี่ย28นะครับก่อนหน้านี้สามีของตัวเองเนี่ยไปติดพันผู้หญิงต่างหมู่บ้านแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตัวเธอจับได้ไปเห็นกับตาคาหนังคาเขาก็เลยทะเลาะกันนะฮะแล้วก็มีแม่ของเธอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนทะเลาะกันนะครับแม่ก็ไปต่อว่าสามีด้วยความรักลูกสาวไงทำไมทำอย่างนี้กับลูกฉันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยลูกจนโตหมดแล้วทำไมนอกจงนอกใจสามีก็ไม่ได้เถียงหรือไม่ได้ด่านะตอนนั้นนะก็กลับมาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันทีที่ถึงบ้านเนี่ยนะฮะเขาบอกสามีเนี่ยกลับมาถึงเนี่ยก็ไปหลบอยู่หลังบ้านนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าสามีเนี่ยก็ชวนตัวของภรรยาเนี่ยนะฮะขึ้นไปนอนแต่ตัวเธอเนี่ยบอกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะอารมณ์นั้นจะให้ขึ้นไปนอนกันเนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะเพิ่งไปเห็นกับตามาเนี่ยนะฮะจะให้ขึ้นไปนอนกับคนที่เหมือนเพิ่งนอกใจเขาอย่างเงี้ยได้ยังไงนะพอไม่ขึ้นก็ทะเลาะกันนะฝั่งสามีก็เลยไปเอาปืนมานะครับยิงกะจะฆ่ายกครัวเลยฮะแต่กระสุนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนแหละโดนทั้งแม่ยายโดนทั้งหลานสาวโดนทั้งน้องชายนะครับก็อาการล่าสุดเนี่ยนะฮะน้องชายกับหลานสาวเนี่ยยังสาหัสแต่ว่าแม่ยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้โหถือเป็นเนาะถือเป็นเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าปัญหาชีวิตอ่ะปัญหาครอบครัวนะครับก็ต้องจบลงด้วยแบบนี้นะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ส่วนรายนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่ตากกางเกงในไว้อยู่หน้าบ้านนะฮะมองให้ดีถ้าหมู่บ้านเปรี่ยวๆก็ไปเก็บมาซะหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ทุกหมู่บ้านหรอกนะฮะอันนี้ที่บึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นผู้ชายโรคจิตคนหนึ่งนะฮะขับรถเก๋งนะขับรถเก๋งเที่ยวไปขโมยชุดชั้นในแบบยกพวงเลยไม่เลือกไม่ดมไม่ดูอะไรเลยครับยกมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันบนรถนะฮะชายคนนี้นะครับลงไปนะขโมยชุดชั้นในเขาบอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับช่วงดึกๆเกือบ5ทุ่มนะครับขับรถเก๋งมาจอดแล้วมาขโมยโอ้นะฮะผู้ใช้ Facebook ก็เลยเอาคลิปนี้นะครับมาโพสต์เตือนคือ1อยากจะบอกกับคนร้ายด้วยว่าอย่าทำแบบนี้เลยชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยมันก็แพงนะถ้าต้องไปซื้อใหม่แบบยกชุดอะคุณผู้หญิงถ้าจะ1อาทิตย์แบบคนซักผ้าน้อยๆเนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่ 4-5 ชุดมั้ยคนที่เปลี่ยนทุกวัน

0: นะ มีไม่เปลี่ยนทุกวันผมว่าต้องมี 4-5 ชุดถ้าเกิดแบบคนที่ไม่ได้ซักผ้าทุกวันนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เปลืองมันก็แพงนะถ้ามาขโมยบ่อยๆแบบนี้นะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.บึง 3,000 ถือว่าเป็นภัยสังคมแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้หญิงด้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ตำรวจตามจับแล้วกันเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวนะมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ส่วนที่ขอนแก่นนะครับอำเภอมัญจาคีรีคุณผู้ฟังก็มีเรื่องเตือนภัยนะครับมีมิจฉาชีพชายหญิงมาในคราบหมอนวดน้ำมันไม่ได้หลอกคนธรรมดานะฮะไปหลอกแม่ชีแม่ชีสูงวัย2รายสูญเงินไป800แหวนทองอีกครึ่งสลึงโดนถอดออกจากนิ้วอ่ะนะมันบอกว่าเดี๋ยวรู้ไหมฮะมันอ้างว่าต้องนวดน้ำมันต้องถอดต้องเอาเงินต้องเอาทรัพย์สินที่ตัวเนี่ยออกมาจะได้นวดสะดวกนวดแล้วสะดวกมันก็รูดแหวนออกไปนะฮะแล้วก็นวดต่อนวดไปนวดมานี่ครับโอ้โหนะหายวับไปกับตาค่านวดสุดแพงเลยฮะทองเท่าไหร่นะครึ่งสลึงนะครับกี่พันครึ่งสลึงนะฮะโอ้โหเป็นหมื่นสิอบาทตีละกลมๆ 60,000 สลึงหนึ่ง 15,000 ครึ่งสลึงก็ประมาณ 8,000 เนาะประมาณ 8,000 นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับหลังเห็นข้อความนะฮะในโซเชียลว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับอายุ50ปีอ้างตัวเป็นหมอนวดน้ำมันอ้าวถือเป็นการเตือนภัยกันไปเลยนะพี่ๆใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วบอกว่ามีหมอนวดมานวดให้ถึงบ้านครับนะครับนี่ฮะหมอนวดจับเส้นหมอนวดน้ำมันไอ้พวกนี้เนี่ยระวังนะครับอาจจะเป็นผู้ต้องหาที่มาลักทรัพย์ผู้สูงอายุในชุมชนของเรานะเหตุการณ์นี้เขาเลือกไปที่วัดนะครับเลือกไปที่วัดนะไปสอบถามทางแม่ชีนะครับก็แม่ชีเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบอกว่าเนี่ยมันมานะมันได้เงินฉันไป800อ่ะก่อนเกิดเหตุนะ2คนเข้ามาในกุฏิเนี่ยนะฮะไม่ได้นัดหมายเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะครับมาบอกว่าจะมานวดจับเส้นให้ปวดบริเวณไหนไหมตัวเองก็บอกก็ปวดไหล่เหมือนกันนะคนนี้มันก็เริ่มนวดนะโดยไม่ได้แจ้งเลยนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายในการนวดนะฮะระหว่างนวดเนี่ยก็พยายามเนี่ยนะให้ตัวของแม่ชีเนี่ยหันหน้าไปอีกทางหนึ่งไม่ให้ขันมามองว่าผู้ชายเนี่ยทำอะไรผู้ชายเนี่ยนะครับมันก็มองทรัพย์สินมองกระเป๋าว่าแม่ชีเนี่ยวางไว้ตรงไหนมันก็ไปค้นได้เงินไป800นะแล้วอย่างที่บอกฮะมันหลอกให้แม่ชีเนี่ยถอดแหวนออกนะเพื่อจะได้นวดได้สบายแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปเนี่ยแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยครับดื้อๆเลยฮะพี่ๆระมัดระวังกันนะวันนี้ถือเป็นการเตือนภัยข่าวนี้แล้วกันเป็นข่าวปิดท้ายนะครับแม่ชีไม่น่าใส่แหวนทองก็มันแค่ครึ่งสลึงอะเนาะแม่ชีเขาอาจจะใส่ไว้นะครับคราวนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันนะครับด้งพี่บอยพี่กล้วยนะฮะก็สลับหมุนเวียนกันมาวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยส่งมีพระปฏิทานในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกกระมิงและการแสดงโอ้ละนอดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนมีผู้กักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจ2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดอบรม20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ13รุ่นรวม477คนปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเส้นไหมมาจากข้างนอกที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี 2500

0: 2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule ที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกอาชีพโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: ได้แรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
6: โดนใจสุด
3: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เปรยๆนะครับว่าหิ่งห้อยตัวล่ำๆอย่างฉันก็คงจะมีความหมายบ้างนะครับเพราะว่าฉันตัวใหญ่นะครับฉันก็จะมีแสงเยอะหน่อยนะครับไม่หิ่งห้อยก็ต้องตัวเล็กจะมาตัวใหญ่ได้ไงเรานะครับผมนี่คือหิ่งห้อยกับตะวันนะครับพี่ชัยโยธนาวัฒน์นะฮะแล้วก็มีข้ามันลูกทุ่งนะครับพี่ไทยธนาวุฒินะครับรวมถึงสิ้นกลิ่นดินนะครับจากจารอยเฮนรี่นะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะฮะเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายเป็นพิเศษเลยนะครับชาวคณะแถวบ้านเป็นยังไงบ้างอากาศเย็นสบายไหมครับเปิดหน้าต่างออกมาเห็นท้องฟ้าฟ้าใสมีดวงดาวนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับกินนมจิบนมอุ่นๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงแบบสวยๆนะครับโอ้มันได้บรรยากาศมากเลยนะครับลูกพี่ก็เข้ามารายงานตัวกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่ามีลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่ๆติดไฟแดงพี่ก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีก็ได้นะครับแวะเข้ามาสวยๆแป๊บนึงแล้วก็เวลาทำงานก็ขับรถต่อไปนะครับก็ฟังทางวิทยุก็ได้นะครับส่วนชาวคณะครับวันนี้เราถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับเราพักผ่อนแล้วนะครับเรากินข้าวไปด้วยเราฟังเพลงไปด้วยนะครับใครว่างๆก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับนะก็เรียนเชิญเลยจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับก็รีบเข้ามาครับผมรีบเข้ามาเพราะเดี๋ยวเฮียจะมาไหว้ลูกพี่แล้วลูกพี่มารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปนั่งหลับก็ได้นะครับเอาเข้ามารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับเรียนเชิญนะครับนะที่LTM AFM 95นะครับรวมถึงแม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่มันเพิ่ง2ทุ่มเองนะครับแม่นอนตอน2ทุ่มแม่จะไปตื่น4ทุ่มแล้วหลับอีกทีตอนตี2นะทีนี้ยาวเลยนะครับแม่ฉะนั้นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะฮะตอนนี้มาหลายท่านแล้วนะครับมีพี่หนูริงนะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับพี่ณัฐทวรวุฒินะครับนะพี่สันนานะครับมีพี่อานนท์พี่เล็กพี่สิริพรพี่นีปราณีนะครับมีพี่กิ้งพี่กลิ้งนะครับพี่อรพินพี่ชมพู่พี่สารีพี่สินชัยพี่ประภาพี่สุนีพี่เจียมใจพี่ผู้ปิดทองหลังพระนะครับแล้วก็มีพี่ปานนะครับพี่ละม่อมก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะฮะมีน้องแก้วตานะครับน้องรับดาวนะครับน้องอนัทนะฮะแล้วก็มีพี่นิรมัยนะครับพี่ขาวดอนพี่หนูริงนะครับพี่จิตพี่สายชนนะครับพี่นิรมัยนะครับน้ำเมย์นะครับน้ำเมย์ตื่นแล้วนะครับผมพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่สุฮอลแลนด์นะครับนะพี่ทิพย์พรเสียเปียกนะครับนะพี่ขาวนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับนะอ้าวบ้านน้องไรอันนะครับก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะก็มีหลายๆท่านเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันแล้วนะครับนะพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับนะพี่ป๊อปพี่เปียกนะครับก็เป็นคู่หูกันตีกันตลอดนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ย้ำนะว่ามาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาได้เลยนะครับมาจองสายกันหน้าใหม่ที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่วาสนานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่วาสนาตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
2: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
1: โอ้ยตัวนี้หาดใหญ่อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: อากาศร้อนมากเลยค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ร้อนเหรอครับ
2: ร้อนค่ะฝนยังไม่ตก
1: โอ้ยยังไม่ฉ่ำเลยเหรอครับพี่แถวนั้น
2: ยังเลยจ้ะ
1: แล้วช่วงผ่านมา 2-3 วันนี่แถวหาดใหญ่มีฝนลงบ้างมั้ยครับพี
2: ่เมื่อวานมีปล่อยๆค่ะอ๋อ
1: มีปล่อยๆนะแต่วันนี้ยังไม่ไปเลยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนะครับแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะพักผ่อนมั้ยครับหรือว่ามีงานรอบดึกอีกครับพี
2: ่ป้ามันไม่ได้ทำงานและเป็นหมอรองกระดูกก็เป็นประสาทลูกเขาเลี้ยงอยู่ก็เลยเปิดวิทยุขึ้นนี้ฟังตลอดทั้งคืนจนสว่างเลยค
1: ่
2: ะ
1: ครับเรียกว่าเกษียณแล้วก็ฟังเพลงสวยๆนะป้าเนาะไม่เรียกป้าเรียกพี่ดีกว่าครับจะได้ดูแข็งแรงดูอ่อนเยาว์นะครับพี่วาสนานะ
2: ได้ค่ะ
1: วันนี้พี่วาสนาอยากฟังเพลง
2: เขียนขันไว้ข้างฟ้าค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังขึ้นนี้นะคะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่วาสนามากเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงละกันอันไหนกับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

บ่เราเขาขยาดองเราเมื่อเด็ดขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมอ้อมก่อนที่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: ขอบคุณพี่บรรณาบัญชีครับใครมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลานพันล้านนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี้เด้อนะครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจ่าสิงชัยนะครับโอ้ FC เขาเยอะจริงๆนะฮะนี่คืออ้อมกอดอ้อมกอดแม่กอดเลยอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจ่านะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับใช้ลามาโซนครีมนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะใช้ลามาโซนครีมนะครับลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตนะครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินนะก็เป็นเงินฝากนะครับสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยครับ 1.30% ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ

ครับ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทนะฮะแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับนะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินนะครับรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้น
0: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลูกทุ่งแต่เกิดนะครับจากน้องเค้กชนทิชานะครับก็ทักทายคุณแม่น้องเค้กด้วยนะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่วาชลบุรีนะครับมียายแสงบางนาพี่วอนเมืองการนะครับมีคุณมุ้ยนะครับมีคุณวีนานะครับพี่ปรีชาจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็มีคุณจรวยสุราษฎร์นะครับพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายพาเรทได้เลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าต่อเนื่องอีกหนึ่งงานจากน้องติ๊บสุรางคณานะครับหม่นน้ำตาหาจนพอนะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกับแท็กซี่นะครับอ้าวลูกพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาเรทผมย้ำเบอร์นะครับโอ้โทรมาเลยครับอู้นี่มาจากหลายจังหวัดมากเลยนะครับหาดใหญ่ชลบุรีบางนาเมืองกาญพัทลุงจังหวัดตรังสุราษฎร์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาจองสายกันในช่วงพาเรทนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เลิกงานจากพี่ทอมอย่างนี้ต้องตีเข่าจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลยศชนันบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วยเหยื่อเหตุสลดโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมเชิญชวนประชาชนต่อลมหายใจผู้บาดเจ็บภายหลังนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายสถานการณ์

0: ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอย่างใกล้ชิดได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพระนางเกล้าเพื่อร่วมบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พร้อมกันนี้นายยชนันได้กล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสะดวกเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและการรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังแสดงความขอบคุณไปยังประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนเด็กบาดเจ็บ15คนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งซึ่งขับมาตามถนนทางแยกด้วยความเร็วเสียหลักชนกำแพงพุ่งชนทะลุไปยังตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ34คนเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จและกำลังนอนหลับพักผ่อนแรงกระแทกทำให้อาคารพังเสียหายเศษปูนกระเด็นใส่ศีรษะและใบหน้าของเด็กเสียงร้องไห้ระงมด้วยความตกใจครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนำเด็กบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างชุลมุนส่วนเด็กที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองมารับกลับบ้านจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสภาพพังเสียหายหนักรั้วของศูนย์เด็กเล็กถูกชนพังยับเยินตัวรถหมุนเคว้งไปพาดกับกอต้นกล้วยด้านหลังศูนย์ส่วนคนขับคือนายชัชวาลปานธรรมอายุ54ปีเดินทางมาด้วยกัน2คนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่คนขับให้การอ้างว่าขณะขับรถเกิดอาการวูบหน้ามืดรถหักเข้าขวาชนกับกำแพงแล้วลอยมาชนกับด้านหลังของอาคารอย่างรุนแรงจนผนังทะลุทำให้เศษปูนกระเด็นไปถูกศีรษะและใบหน้าของเด็กที่กำลังนอนหลับเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจค้นภายในรถตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิด1กระบอกจึงยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อสอบสวนหาที่มาอย่างละเอียดสำหรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง15คนอาการปลอดภัยแล้วเอกนิติประกาศฟื้นเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในงานการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ประจำปี2569โดยระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยโดยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรจะเป็นซึ่งอยู่ที่ 2.8 ถึง 2.9 เปอร์เซ็นต์และต่ำกว่าในอดีตช่วงก่อนปี2540ที่เคยเติบโตสูงถึง 6-7 เปอร์เซ็นต์โดยปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตคือการขาดการลงทุนโดยสัดส่วนของการลงทุนรวมของประเทศลดลงจาก 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของ GDP เหลือเพียงประมาณร้อยละ23ในปัจจุบันแบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 6% ภาคเอกชน 16-17% สำหรับเป้าหมายในระยะยาว12ปีข้างหน้ารัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 16,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยเศรษฐกิจต้องเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าส่วนเป้าหมายในกรอบการทำงาน4ปีได้แก่การดึงสัดส่วนการลงทุนกลับมาที่ 30% ของ GDP การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันจากอันดับ26เข้าสู่กลุ่มท็อป20ของโลกตามการจัดอันดับของ IMD และ WEF และการผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยเกิน 3% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: อะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก
7: ็โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย

ูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าดีเจลูกหล่อ
2: ครับพี่สาวเนินมะปรางนะ
3: จ้าสาวเนินมะปรางตอนนี้ฟังดีเจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฝนกำลังตกหนักเลย
2: โอ้ล่ะโอ้ยแถวพิษณุโลกใช่ไหมครับ
3: ใช่จ้า
2: โอ้ตอนนี้แบบหนักเลยเหรอครับ
3: ฝนเนี่ยตอนนี้กำลังตกหนักได้ยินเสียงฝนสังกะสีไหมจ้า
2: โอ้ยแบบบรรยากาศดีมากเลยนะจ๊ะ
3: จ้า
2: ป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะโอ้ยคืนนี้คงหลับสบายแล้วนะครับ
3: มันคงจะไม่หลับจีเป็นหวัดน่ะ
2: อ๋อเป็นหวัดงั้นต้องหัดคัดลายมือนะครับจะได้ไม่หวัดนะครับ อย่าไปแซวเขาโอ้ยนะครับเอาได้นะครับพี่สาววันนี้พี่สาวอยากฟังเพลง
3: ตอนฟังเสียงฝนจ้ะ
2: ของตายอรไทยนะ
3: จ้ะ
2: เอาได้เลยครับพี่สาว
3: ปังจ้ะสาวนุ่นมาปังนอนปังไปจนถึงน้องเพชรน่ะ
2: โอ้ได้เลยอุ้ยขอบคุณมากเลยนะฟังแบบยาวๆสบายๆเลยนะ
3: พอน้องเพชรเลิกกับฟังข่าวต่อก็ได้เวลาหุงข้าวพอดี
2: เดี๋ยวแล้วนอนตอนไหนครับนี
3: ่นอนเกือบเที่ยงคืน
2: เดี๋ยวเที่ยงคืนอะไรเมื่อกี้บอกว่าฟังไปเรื่อยๆจนถึงน้องเพชรแล้วหลับเที่ยงคืนได้ไงก็ต้องห้ามหลับสิ
3: ครึ่งหลับครึ่งตื่นไงแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นคอยฟังน้องเพชรพอน้องเพชรเลิกก็มีดีเจอ่านข่าวต่อไง
2: ก็คือยาวๆคือแบบนั่งฟังตลอดเลยใช่ไหมครับ
3: นอนจ้ะแบบว่ามันไม่ค่อยหลับมาเบาหวานไง
2: มันหลับตื่นๆเนาะ
3: จ้ะ
2: โอเคได้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งมอบ
3: ครับรอเน
2: า
3: ะ
2: ครับ
3: แล้วก็ดีเจหลังไม้คนสวยด้วยน้องเนี่ยตกกำลังตกหนักเนี่ยตอนเนี้ย
2: เสียงบรรยากาศดีมากเลยงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่สาวเนยมะปรางช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะ
3: จ้า
2: เดี๋ยวพูดตามผมนะ
3: จ
2: ้าน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอยาราอาฮ่า
3: และพริกไอยาราอาฮ่า
2: ไอยาราอาฮ่า
3: ไอยาราอาฮ่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
2: อู้สุดยอดได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนะขอบคุณครับได้เนาะฟังถึงเช้านะครับผมสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ชุ่มช่ำชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้ผมว่าหลายพื้นที่นี่ฝนฉ่ำแน่นอนนะครับนะเอางานจากพี่เสกนะครับนี่คือฝนตกที่หน้าต่างนะครับนะแล้วก็มีงานจากน้องดวงตาคงทองนะครับฝนซาน้ำตาหยุดไหลนะครับนะจากน้องออยม้าเหินนะครับขอไว้หลายเดือนแล้วแต่พี่จำได้นะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็มีงานจากตายอรทัยนะครับนอนฟังเสียงฝนนะครับมีฝนซาน้ำตาซึมพี่สุสุนารีนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทราย1วันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับเพราะผมเห็นชาวคณะหลายท่านก็เข้ามารายงานนะว่าอุ๊ยฝนฉ่ำมากเลยค่ะเฮียอุ๊ยตอนนี้เพิ่งหยุดไปนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะครับมาดูกรมอุตุกันบ้างนะครับท่านก็มาอัปเดตกันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ170ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็อุณหภูมินะฮะต่ำสุดประมาณ23องศานะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกนะครับ 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้แถวกรุงเทพนี่ก็มีฝนตกประมาณ 170% ของพื้นที่นะครับค่อนข้างฉ่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะฮะอยู่ที่25องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 140% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็วันนี้มีฝนประมาณ 160% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะครับโอ้ฝังใจนะครับจังหวะพลิ้วๆเข้ากับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้มากเลยนะครับสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับมหาอามนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่พรชัยนะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงนี้ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจาก T-Rex นะฮะอ้าวนี่คือเต้ยสังลานะครับผมนะก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่11นะครับแหมน้องนับดาวก็ถูกใจเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีบอได้จับสลากเป็นจับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินวงศกรนะฮะก็อยู่ในฮิตที่16นะฮะน้ำเมย์ก็กรี๊ดเบาๆนะกับเพลงนี้นะครับเอา2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอาทักทายชาวคณะกันหน่อยนะครับมีพี่หนูริงนะพี่ณภัทรประภานะครับพี่ประภานะครับมีพี่ขวัญเรือนพี่จิตนะครับเสี่ยเปี๊ยกตะป๊อปนะฮะมีเดี๋ยวนะครับสติกเกอร์รัวๆพี่อุไรก็ยังอยู่นะครับนะนะฮะณเมนะครับพี่สิริพรนะครับนะแล้วก็ลูกพี่ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่อนงพี่สัญญาสุขพงพี่สยามเมืองยิ้มนะครับพี่หนูเพียนแล้วก็มีพี่เอมนะครับพี่สมัยพี่มี่พี่สายพินพี่น้ำหวานนะครับพี่ปรมัตถ์นะฮะแล้วก็มีพี่พันนีนะฮะพี่ณภัสสรนะฮะแล้วก็มีพี่สุธรรมนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้ว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังมาโรสติ๊กเกอร์กันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บวันนี้ก็จบลอยสักวันหนึ่งนะครับลาไปด้วยเพลงนี้นะครับสักวันหนึ่งนะครับพี่มาริสาสุโกศลครับสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นะคะ3เพลงรู้เท่าไม่ถึงแกจากน้องเล้งสรัญญกันนะคะรักคนมี2คนน้องพรจันทพรและน้องเนยพัศวรรณค่ะผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวจากพี่ฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะฮิตมาราธอนค่ะ3เพลงจัดให้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้เจอกันรอบ2แล้วนะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเจอกันแล้วรอบ1นะคะแล้วก็วันนี้เป็นรอบที่2มาแทนน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยนะคะน้องลูกตาลเขาไปขอนแก่นบินกลับมาไม่ทันคุณผู้ฟังวันนี้พิมดาก็เลยดูแลกันแทนนะคะอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนตรงเลยใครที่มีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ที่เบอร์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ยังคงเข้ามาขอเพลงกันได้รวมไปถึงทาง Facebook Live นะคะตอนนี้กำลัง Live อยู่นะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีด้วยคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกรอฟังนิทานก่อนนอนจ้านะคะพี่หนูดีน้องหนูดีหนีดีกู๊ดหนูชื่ออะไรลูกอ๋อหนูดีกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรด้วยพี่นุเจริญเอี่ยมจรูนด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่สราวุฒกว้างทะเลนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาไม้พี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะคุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สราวุฒิบอกว่ารถไฟยางรั่วไหมเจ๊ดูมั่งนะหมายถึงพิมดาใช่ไหมไม่รั่วนะคะรถไฟคันนี้รถไฟขบวนนี้ดูแลเป็นพิเศษค่ะนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่ณัฐวุฒิค่ะเขาบอกว่าวันนี้เขาไปดูน้องลูกตาลที่เซ็นทรัลขอนแก่นมาน้องลูกตาลสวยมากนะคะนี่ขอบอกนะคะนะใครที่อยากจะเจอน้องลูกตาลนะคะคนสวยตัวจริงจริงเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจน้องลูกตาลว่าน้องลูกตาลมีงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ตามไปดูกันได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ประพัฒน์ทองหยดด้วยนะคะมีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะมีพี่นักรบเพื่อประชาชนลูกแชมป์มาแล้วแม่มาแล้วนะคะพี่บอลวีนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะพี่สวัสดิ์สวัสดีด้วยนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะคะพูดถึงวันศุกร์แห่งชาติวันนี้หน่อย7 สิงหาคม 2569โอ้โหมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ฟังแล้วรู้สึกสลดหดหู่หัวใจรู้สึกดิ่งเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่วันนี้เสพข่าวเยอะๆเนี่ยนะมันมีหลายๆข่าวเนี่ยพร้อมกันเข้ามาท้าโถมกันเข้ามาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแบบสลดใจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ดูข่าวเยอะๆแล้วดิ่งก็ตอนนี้พักหน้าจอมาฟังเพลงกันบ้างเนาะนะคะจะได้ไม่เครียดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรอ่ะกราดยิงที่โรงเรียนนะคะเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับผู้ที่สูญเสียนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหนูๆทุกคนนะที่วันนี้เจอเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆข่าวเลยเนาะมีข่าวแบบว่ารถเก๋งขับพุ่งชนโรงเรียนอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเยอะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงให้มันหายเครียดกันก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังจริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะมีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะสายหน้าไมค์ค่ะกำลังติดต่อกลับไปแล้วนะคะหลังไมค์น้องรถเมย์คนเก่งนะคะใครที่รู้ตัวว่าทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะเตรียมตัวรับสายกันให้ดีๆนะคะตอนนี้น้องเมย์คนเก่งกำลังโทรกลับไปแล้วนะคะได้แล้วส่งสัญญาณมาบอกกันด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะตอนนี้นี่เข้ามากันเพียบเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมได้ไหมเนี่ยนะคะมีพี่สวัสด์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่ปูทานพี่ประธานขออภัยพี่ประธานด้วยพี่ผู้ดีที่ราบสูงด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่เข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่น่าจะพร้อมแล้วหรือยังพี่ณัฐวโรจน์ด้วยใช่ไหมเออนะคะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเพชรดาครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: พี่เพิ่มครับโทรจากห้อยสื่อมาครับ
0: พี่เพิ่มทำอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ย
2: กำลังนั่งกินตำส้มครับกับแฟน
0: อุ้ยตายแล้วน่ากินจังเลยตำส้มอะไรคะ
2: ตำส้มข้าวปุ้นนะครับผม
0: โอ้เรียกว่าตำซั่วเหรอใช่ไหม
2: ตำซั่ว
0: ตำซั่วถ้าภาษาโคราชเรียกอะไรตำซั่วเหรอ
2: ครับผม
0: โอ้ตำซั่วใช่ไหมอ
2: ร่อยครับอร่อยกินช่วงกลางคืน
0: โอ้เหรอใครตำ
2: นึกอยากครับนึกอยากเลยให้แฟนทำให้กิน
0: โอ้แฟนทำให้กินใส่ปลาป่ะ
2: ใช่แล้วครับใส่ปลาแดกตอนนะครับผม
0: โอ้ต้องใส่ปลาแดกตอนด้วยนะอันนี้เนี่ยแหละ
2: ครับผม
0: ซีเครตเลยอันนี้ตัวซีเครตเลย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: นะคะอีวันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างที่กินตำซั่วไปด้วยคะ
2: ผลต้องการสาบของตั๊กกะแตนชลดาครับ
0: ได้เลยที่โคราชฝนตกไหมคะตอนนี
2: ้ก็ตกรินๆครับตกไม่แรงครับริน
0: ๆตกรินๆอยู่เนาะอุ้ยได้บรรยากาศจังเลยฟังเพลงไปด้วยกินตำซั่วไปด้วยฝนก็ตกรินๆอากาศเย็นๆเลยเนาะใช่ไหม
2: ครับผมไม่ร้อน
0: ฝากให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้ก็ให้ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผม
0: ได้เลยนะคะพี่เพิ่มลงปกติเราไม่เคยคุยกันหน้าไมค์เลยใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกป่ะคะ
2: ครับผมครั้งแรกครับคุณพิมดาครับ
0: แล้วตอนกลางวันพี่เพิ่มทำอะไรอะคะ
2: ตอนกลางวันก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมก็อยู่ที่บ้านของแฟนครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไร
0: เหรอแล้วได้ฟังพิมดาบ้างไหมตอนกลางวันอะ
2: ตะกวันไม่ได้ฟังครับผมไม่ได้ฟัง
0: อ๋อมันไปถึงตอนกลางคืนใช่ไหมคลื่นเนี่ยหรือยังไงคะ
2: ตะกวันส่วนมากก็ไม่ได้ฟังครับไม่ได้ฟ
0: ัง อ๋อไม่ได้ฟังเพลงตอนกลางวันไม่น่าล่ะเราไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหม
2: ครับผม
0: นะไม่เป็นไรถ้าเกิดพิมดามีโอกาสมาจัดช่วงดึกสองทุ่มอะไรเงี้ยพี่เพิ่มก็โทรมาหน้าไมค์ได้อีกนะคะ
2: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะวันนี
2: ้ครับผมขอบคุณครับผม
0: มีความสุขกับการกินส้มตำนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะขอบคุณครับ
1: เสียงร้องจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะนี่ล่ะแม่ๆจ๋าวันนี้เลือกเพลงที่น้องเพชรนะคะเขามาร้องให้ฟังเอาไว้ในงานมหานครคานิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนะคะหยิบมาฝากกันชื่อเพลงว่ารักจนลืมนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จากเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะดอกหญ้าในป่าปูนจากพี่ต่ายอรทัยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ตาสุนานะคะพี่ตาใช่ไหมพี่ตาสุนาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสาวรามยามเย็นค่ะจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะสองเพลงเลยจัดให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะคะพี่แท็กซี่ไปเจอกันได้ที่โรงเบียร์เยอรมันรามอินทรานะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์นะ022481366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่รักเดียวค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์

0: Sziszát, szalapát szitró.
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
0: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะตอนนี้มีคุณฟังรออยู่ในสายแล้วค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยคุณพี่อะไรคะ
3: พี่ขวัญครับจากสุโขทัยครับ
0: พี่ขวัญใช่ไหม
3: ใช่
0: จากสุโขทัยพี่ขวัญทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
3: ้ใกล้จะพักผ่อนแล้วครับ
0: อ๋อก็นอนฟังวิทยุเพลินๆไปเนาะ
3: ถูกต้องครับไม่ปกติแล้วทุกคืนก็จะทำงานกันแหละแต่ว่าคืนนี้เสร็จเร็วครับ
0: อ๋อทำอะไรอะคะปกติ
3: กรีดใบตองครับ
0: อ๋อกรีดใบตองทำอะไรคะ
3: ก็ส่งขายกรุงเทพไทยส่งขายแบบตลาดไทยสี่มุมเมืองอะไรพวกนี้ครับ
0: อ๋อแปลว่าใช้เยอะเลยอะสิใช่ไหม
3: คือเราก็ส่งเข้าไปก็เยอะตามที่เรารับออเดอร์ครับ
0: อืมเป็นอย่างนั้นนั่นเอง
3: ใช่
0: แต่วันนี้ทำงานเสร็จเร็วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถูกครับ
0: ก็เลยได้มานอนพักผ่อนและฟังเพลงและเต็มตัวนอนหลับใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ขวัญ
3: โสดจริงหรือเปล่าของวงคำรินครับ
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมเนี่ย
3: เอาทุกอย่างทุกสายแหละเอาน้องแป้งด้วยเอาน้องพิมดาน้องตาด้วย
0: ได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
3: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะพูดเองได้ไหม
3: ได้พูดตามน้องพิมดาละกัน
0: พูดยาวพูดตามดีกว่าเนาะยาวเนาะ
3: ใช่
0: ได้เลย
3: พูดตามน้องพิมดาครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีมีอะไร
3: ไอ้ยาอ่าฮะ
0: เก่งมากเกือบละเกือบจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่า
3: ได้อยู่แต่ว่าก็นึกว่าน้องพิมดาจะนำให้ไง
0: นะแกล้งเฉยๆหรอกนะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่ขวัญนะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ขึ้นรถไฟทุกคืนน่ะน้องพิมดาหายไปหลายวันแล้ว
0: เหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้มาขึ้นรถไฟแหละคิดว่า
3: โอเคคร
0: ับขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับสวัสดี
0: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังแหมเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ก่อนค่ะเริ่มต้นกันที่เพลงโสดจริงหรือเปล่าจากวงแทมารินค่ะ

0: บเ
1: พลงแล้วจบ
2: ชีวิตมึงจบแล้วการมีเมียเนี่ยจบ
3: สี่เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความโสดนะคะดูซิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างโสดจริงหรือเปล่านะคะจากวงแทมาลีนค่ะนะคะฟิชเชอริงกับพี่กุ้งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแกล้งโสดค่ะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะโสดแสนดีจากน้องเมธิชาและปิดท้ายด้วยขอโสดนะคะจากไอ้กองห้วยไร่นะคะกับพี่เบิ้ลปทุมราชนั่นเองนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยารา รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยารา
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยารา รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยารา
3: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค่ะเอาล่ะอุ้ยวันนี้หลังไมค์มากันเพียบเลยนะคะเดี๋ยวยกโบกี้ให้หลังไมค์1โบกี้นะคะมากันเพียบเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวแรปให้ฟังนะคะเริ่มต้นกันที่พี่นายสุราษฎร์พี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่ธนพลสุโขทัยพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่มานัทนครศรีพี่อเนกสุโขทัยพี่พรจากแพร่พี่ศักดิ์อุดรพี่อนันต์โคราชพี่ตาสุนนาจังหวัดเลยพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกพี่หนุ่ยนครศรีพี่วิรัตสุราษฎร์น้องใบสมุทรปราการพี่สมศักดิ์อุตรดิตถ์พี่แสงจังหวัดตากแม่พันธิชาลาดพร้าวพี่กว้างจากแพร่พี่วินัยเชียงใหม่และลุงแก้วเชียงใหม่โอ้โหเป็นไงยาวแม่คุณผู้ฟังวันนี้น้องรถเมย์คนเก่งของเราขยันมากเลยนะคะเขารับโทรศัพท์นี่โอ้โหเผื่อไปยันอาทิตย์หน้าเลยนะเนี่ยนี่ใช้สายนี้ได้ถึงอาทิตย์หน้าเลยนะคะมีคนโทรมาจองสายหน้าใหม่กันเยอะมากนะคะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบค์สไลเดอร์พี่ชยานะคะน้องแวนแวนว้าวคุณแม่ทันวิชาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คิตตี้วังว่านะคะมีพี่เอกรินนะคะมีคุณแม่บอกโสดทุกวันคุณแม่ทันวิชาบอกถูกใจจังเลยพาเรทชุดนี้โสดทุกวันค่ะพี่ไกรสอนด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีอีกไหมดูซิแป๊บนึงขอเลื่อนขึ้นไปดูหน่อยนะคะมีพี่นงรักเกื้อสมพรกิจด้วยนะคะแล้วก็พี่จรัสวราพุทธนะคะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะชั่วโมงที่2ทาง Facebook Live นะคะลูกคิตตี้วังว่าทักทายกันแล้วนะนะคะพี่นงรักก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์มาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะรถไฟจอดค้างเลยไม่ยอมไปเลยจ่อ
5: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดนะคะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะจากสังกัดแบมบูบีทนะคะคำร้องทำนองค่ะพี่เจมวิชยากรเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนช่วยกันขอมาช่วยกันเลือกมาด้วยค่ะ

0: ดีเจสาวสวยของคลื่นลูกทุ่งมหานครทั้งคู่เลยนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะจากพิมดานะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่19ก่อนหน้านั้นมีดอกชบาสีแดงนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชาค่ะอยู่ในฮิตที่15นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงมาเจอกันนะคะจะรายงานมหานครชาร์ตอัปเดตกันนะคะโดยมหานครทีมก็คือจะมีพิมดานะวันพรุ่งนี้แล้วก็น้องคริสสมคริสนะคะติดตามกันได้เลยเนาะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะมีนิทานก่อนนอนสั้นๆมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงิน

0: ากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งยาวๆไปเลยคุณผู้ฟังฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอจากมนแคนแก่นคูนเสียงแคนจากเมนชั่นใหม่ไทยใจตะวันและหยาดเหงื่อเพื่อแม่จากพี่เอกพลมนตรการเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาละค่ะเล่านิทานสั้นๆ สักหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูกับนักเรียนนักเรียนบอกว่าครูครับผมมีเรื่องจะฟ้องครูครับครูบอกว่าจะฟ้องอะไรกันอีกล่ะให้ครูได้กินข้าวก่อนได้ไหมนักเรียนนักเรียนจึงตอบว่าได้ครับหลังจากที่ครูกินข้าวเสร็จครูก็เลยถามนักเรียนไปว่าครูกินข้าวเสร็จละมีอะไรจะฟ้องล่ะนักเรียนก็เลยบอกว่าคือว่าข้าวที่ครูกินเมื่อกี้ครับหมามันเลียทั้งจานไปแล้วครับครูเนี่ยนี่แหละไม่ฟังไงเวลาเด็กจะพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังก่อนไงเลยต้องกินข้าวนะจานที่หมาเลียเลยทีเนี้ยนะทำไงใช่ไหมอ่ะนิทานก่อนนอนสั้นๆคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงตรงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครอง

เงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ BS ฝุ่นไม่ใช่แค่ฝุ่นนะอันนี้ฝุ่นคำเดียวเลยคืนนี้น่าหลับฝันดีนะคะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า

3ผลงานเพลงนะคะจัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงค่ะฮักจากหนุ่มมีซอนะคะตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์สายแน่นหัวใจนะคะพี่กองห้วยไร่วันนี้มาเป็นเพลงรักๆแบบช้าๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เลยในวันนี้นะคะหนักมากๆสำหรับคนไทยเหมือนกันที่ต้องติดตามข่าวสารเนาะก็อยากจะให้คนไทยติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะคะแล้ววันนี้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังเปิดเพลงช้าทั้งหมดเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะไม่คืนเครงกัน1วันดังนั้นตอนนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่านช่องทางการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้สาระดีๆเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่า

ันนี้เราถอดบทเรียนอะไรกันมาบ้างซึ่งบอกตรงๆว่าก็ไม่มีใครอยากจะถอดอะไรแล้วแหละบทเรียนนะมันถอดกันจนไม่รู้จะถอดยังไงแล้วเนาะแต่ถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถกเถียงกันในเรื่องนี้ด้วย

แฟนเพจนะคะหรือว่าจะเป็น TikTok เองหรือรวมถึงวิทยุของเรานะคะFM 95 MHz นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชันที่สามารถเข้ามาจดจ่อเข้ามาฟังกันได้นะคะมีคนบอกว่ามันเกิดจากเด็กติดเกมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกันนะคะอย่าก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรไปลองฟังดูซิว่าฟังให้จบแล้วมันได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยสื่อหรือข่าวสารมันค่อนข้างไปไวมันไวกว่าสมัยของเราตอนเด็กๆ เนาะเพราะว่าถ้าสื่อมันจะออกอะไรสักทีนึงอะต่างจังหวัดอะมันอาจจะต้องแบบออกข่าวหน้าหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันช้ากว่านี้เยอะนะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยสมัยนี้ทำไมข่าวสารมันเยอะจังเลยนะคะหรือแม้แต่ว่าเหตุการณ์มันเยอะจังเลยนะคะเพราะว่ามันเชื่อมไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอะเดี๋ยวรอถึงช่วงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะคะ022481366ย้ำอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เราจะไม่เปิดเพลงเร็วเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ค่อยๆมาอ่านข้อความแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถอดบทเรียนกันไปทีละเรื่องนะคะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกคนอ่ะมีแอปพลิเคชันเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีทุกอย่างอยู่ในมือเรามีการโพสต์เรามีการพูดคุยอยู่ในโลกโซเชียลทุกอย่างมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสังคมด้วยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะมาบอกกันว่าจริงๆเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หรือว่าอะไรที่เราจะต้องไตร่ตรองนิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรนะหรือว่างานวิจัยเขาว่ายังไงหรือแม้แต่เอาเป็นว่าชำแหละให้ดูทุกๆในแง่มุมทั้งแง่มุมวิชาการแง่มุมความแบบดุดเดือดของอารมณ์ตัวเองหรือแม้แต่เอาหลักทุกหลักอ่ะเอามาคุยกันนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์หนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะมักเจ้าบักคักนะคะเป็นผลงานเพลงแบบมีเดียมนะไม่เร็วมากนะคะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับได้มีความสดชื่นบ้างละจากข่าวสารสักครู่หนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเกิด PTSD ได้หรือว่าเราอาจจะเกิดความเครียดจนเกินไประแวงระวังจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่จะลงใจนะคะวันนี้เรามาฟังผลงานเพลงกันก่อนนะมักเจ้าบักคักจากบาสิทธิชัยและโจอี้วีระพลค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้สายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายน้ำใหม่ตอนนี้มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูมี
1: ่โอ้ยนี่มันดึกแล้วนะเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นล่ะ
2: ก็ฟังครูมี่ทุกคืนนะน้อง
1: เออฟังทุกคืนแต่ว่าคืนนี้ดูสดใสมากเลยนะสดเสียงสดชื่นเกินแล้วจะได้นอนกี่โมงแล้วเนี่ย
2: นะก็อย่างนี้ทุกคืนนะครู
1: หรอนอนกี่โมงครับปกติ
2: ก็จบน้องเพชร
1: โอ้จบพี่เพชรเลยเหรอแล้วตื่นกี่โมง
2: ก็จบน้องเพชรแล้วก็ออกไปเดินบ้างวิ่งบ้าง
1: อืมหรอวิ่งด้วยเหรอ
2: ครับผม
1: ว้ายวิ่งแถวไหนล่ะ
2: จากบ้านไปถึงตำหนัก
1: แล้วก็วิ่งกลับเนี่ยเหรอเปลี่ยวเปล่าเปลี่ยวเปล่าระหว่างทางมันเปลี่ยวเปล่า
2: ไม่ดีมีไฟสว่าง
1: มีไฟสว่างนะ
2: ครับผม
1: แล้วมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะไหม
2: เยอะเยอะ
1: เยอะอยู่นะ
2: ครับผม
1: เออเกิดเหตุอะไรจะได้แบบช่วยเหลือตัวเองได้นะ
2: ก็คิดว่าไม่เป็นไรอะ
1: คิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าเอ้ยเผื่อเป็นอะไร
2: แต่ผมนะไม่เดินตอนไปนะวิ่งไปแต่ตอนกลับผมเดิน
1: อืมได้
2: เพราะตอนเดินอะเก็บขยะมาข้างทาง
1: ค่ะก็เก็บไปด้วย
2: เก็บมาก็พูดบอกให้ออกไป5โมงตอนที5
1: ค่ะ
2: กลับมาก็เกือบจะ17ครั้ง
1: ไม่ร้อนเหรอ
2: ก็กลับมาก็เกือบจะจบรายการของจามอนน่ะ
1: แล้วก็ฟังหลากหลายด้วยนะเนาะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: จบรายการครูเมย์ก็นอนหลับบ้างถึงบ้าง
1: อ๋อบางทีก็ไม่ไหวของงีบสักแป๊บนึงแล้วก็รอพี่เพชรก่อนอีกรอบนึงแล้วแต่อะไรอย่างงี
2: ้ที่ให้งีบสัก5นาทีก็สว่างแล้วนอนไม่หลับแล้ว
1: โอเคโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แอบรักแอบคิดถึง
1: แอบรักแอบคิดถึงไปคิดถึงสาวที่ไหนมาแล้ว
2: โอ้ยไม่มีหรอก
1: เอ้าไม่มีทำไมนึกถึงเพลงนี้เรา
2: อ๋อก็คิดถึงดีเจอะน้อง
1: รอคิดถึงหนูนะรอ
2: เฮ้ยคิดถึงทุกคนแน่ตั้งแต่น้องลูกบานมา
1: อ๋อทั้งคลื่นเลยนะ
2: ทั้งคลื่นน้อง
1: อ๋อโอเคไม่มีเจาะจงนะ
2: ไม่มีถ้ามีก็มีครูเมย์คนเดียวว
1: ิแต่ว่าก็ทั้งคลื่นอยู่นะ
2: อ๋อก็ใช่น้องแต่ครูเมย์ที่ไปขอครูเมย์เลยอ่ะ
1: หนูก็แซวเล่นไม่งั้นแหละเมย์ได้เดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: แอบรักแอบคิดถึงได้เลยค่ะยังไงวิ่งก็ดูถนนดูทางด้วยนะ
2: ก็ไม่เป็นไรไฟสว่าง

0: ฟังน้อง
1: โอเคได้เลยดูแลตัวเองด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออดึกๆแบบนี้เนาะบางคนก็แบบเอออยากจะออกไปออกกำลังกายอย่างนี้ได้นะจริงๆแล้วน่ะออกกำลังกายมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องดูให้เรียบร้อยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ที่แนะนำเข้ามาค่ะแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ต่ายอรทัยค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่รู้สึกนะคะว่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็เริ่มจะต้องระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลฟ์

0: ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวค่ะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบจ้ะใครที่สนใจนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania จ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจากตัวนวยบ้างแล้วกันเนาะลองฟังแลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่น้องเมย์ถึงเคยบอกเสมอๆเลยว่าให้เราเนี่ยกอดตัวเองในทุกๆวันถามว่าเพราะอะไรเนี่ยแหละมันมีความกดดันในสังคมบางอย่างนะคะมันมีความการไม่รักตัวเองหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลจริงๆต่อความเครียดในฮอร์โมนในร่างกายตัวเองด้วยการที่เรากอดตัวเองมันทำให้เรามีสารบางอย่างที่มันหลั่งออกมาเนาะแล้วแต่กอดตัวเองมันไม่ใช่กอดผ่านๆนะคะโอเคอาจจะพลาดก็ได้อาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าการกอดตัวเองมันคืออะไรอะเนาะบางทีเมย์อาจจะพูดไปโดยที่ค่ำค่ำในบางวันนะแบบว่าวันนี้มากอดตัวเองกันนะคะแล้วก็แบบผ่านไปแบบไม่ได้ให้ค่าความสำคัญกับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นความซีเรียสแหละที่ข่าวมันออกมาค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้มันทำให้เห็นแล้วว่าการที่เราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมองหาเสมอว่าต้นตอ

มันคืออะไรเนาะและโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบรุนแรงเฉยๆไปอย่างนั้นนะคะซึ่งจะบอกว่าเวลาที่มันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นผู้ที่จะเป็นผู้ก่อการอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจากสามปัจจัยหลักๆเลยก็คือหนึ่งแรงจูงใจเนาะแรงจูงใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมครูการเรียนความเครียดการแข่งขันของสังคมใบนี้อาชีพที่คนยอมรับและไม่ยอมรับความเหลื่อมล้ำบางอย่างในเรื่องของความรวยความจนความมีชื่อเสียงของคุณพ่อคุณแม่นะคะมันส่งผลได้หมดในการสร้างปีศาจขึ้นมาหนึ่งตัวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอัลกอริทึมจะจับหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเมย์ก็จะบอกว่าการที่จะก่อร่างสร้างตัวมาเป็นมนุษย์ที่เป็นสีดำขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือโทษว่าเกมมันจะแบบโอ้ย

ว่าอะไรต้องยอมรับค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เกมแต่เกมก็มีส่วนดังนั้นในความหมายก็คืออะไรสื่อก็มีส่วนครอบครัวก็มีส่วนการไม่ได้รับความรักก็มีส่วนพฤติกรรมส่วนตัวของเขาเองก็มีส่วนวิธีการเสพสิ่งสื่อสิ่งเล้าต่างๆก็มีส่วนเพราะฉะนั้นกว่ามันจะมาเป็นตรงเนี้ยมันผ่านกระบวนการมาแบบเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันมี3ส่วนเนาะแรงจูงใจอย่างแรกล่ะเราไม่รู้แล้วว่าเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมานับ1นับ2นับ3มากี่พันครั้งแล้วนะคะหรือว่าจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันนับถึง100เธอก็ต้องทำแบบนี้สิมันก็ไม่ใช่นะคะ2คืออะไรโอกาสใครเปิดโอกาสให้เขาทำได้ล่ะอะไรโอกาสที่มันจะเข้าถึงอาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อได้ไหมนะคะหรือกฎหมายการตรวจค้นหรือแม้แต่เนี่ยมันมีงานวิจัยว่างานหนึ่งเป็นงานวิชาการเนาะเขาปล่อยเด็กมัธยมเนี่ยแหละเข้าไปในห้องนึงโดยเขาซ่อนอาวุธเอาไว้เชื่อไหมว่าซ่อนกี่ครั้งก็หาเจออย่ามาตกใจเลยว่าแบบเอ้าทำไมเด็กเจอนั่นแหละเพราะว่าถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะใครที่คิดว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องซ่อนตรงนี้เด็กมันไม่เห็นหรอกตอนซ่อนตรงนี้มันไม่เจอหรอกอ่ะยังไงมันก็เจอดังนั้นจะมาบอกว่าเด็กมันอินโนเซนต์ 100% น่ะไม่ใช่หรอกยังไงมันก็เจอเพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่เรารัดกลุ่มขนาดไหนในการเก็บอาวุธหรืออะไรก็ตามหรือบอกเขาขนาดไหนว่าสิ่งไหนคืออะไรแล้วยิ่งเป็นเด็กอายุประมาณนี้นะฮอร์โมนเพศมันพุ่งพล่านบางคนเนี่ยโดนแม่ว่าคำเนี้ยโดนยังไงก็ไม่เป็นอะไรเลยหัวเราะใส่แม่ด้วยซ้ำแล้วก็เอ้ยแซวแม่เล่นแต่เด็กบางคนโดนด่าคำเดียวกันเลยอ่ะรับไม่ได้จะเป็นจะตายอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะไปโทษแต่ตอนนี้กรณีเนี้ยสังคมเราจะต้องมาทำอะไรบ้างล่ะสังคมเราจะต้องมาดูแล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยแรงจูงใจเราพ่นอะไรออกมาในโลกออนไลน์หรือโซเชียลบ้างบางคนเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยโพสต์และโพสต์ยังไม่ทันรู้อะไรเลยอ่ะโพสต์ก่อนฉันต้องรู้ก่อนฉันต้องโอ๊ยทันเหตุการณ์ใครก็มาถามฉันได้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันก็ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังรู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้แหละแต่ก็จะบอกว่าเขาบอกว่าหรืออ๋อไปดูในกลุ่มนี้แต่ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวบางคนก็บอกว่าโอ้สรุปก็คือเหตุมันเป็นแบบนี้แน่ๆเลยไปถามคนนั้นถามคนนี้ถามแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะลองไปฟังดีๆไปฟังหลายๆสื่อดูถามคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนกับที่เพื่อนบอกแล้วก็ไม่เหมือนกับที่พ่อแม่บอกไม่เหมือนกับที่เพื่อนบ้านบอกไม่มีใครบอกตรงกันเลยสักคนเท่าที่ไปฟังมานะก็ไปลองตามเอาเองแต่แค่จะบอกว่ามันสังคมเรามันไวเกินไปบางทีที่บอกว่าเอ้ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วนะเราจะต้องถอดบทเรียนแต่น้องเมย์ก็ยังเห็นนะมีคนเอาแชทมาลงเอารูปผู้กระทำผิดมาลงเอาคลิปมาลงจำเป็นไหมคำถามมันมีประโยชน์อะไรเราอยากทันเหตุการณ์เราอยากทำให้สังอ๋อก็นี่ไงจะมาทำให้สังคมเห็นไงแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่เด็กคนนี้เขาจะทำเนี่ยเขาดูอะไรมานั่นแหละแล้วเขาถึงได้มีข้อวิเคราะห์ไงคะว่าวิเคราะห์ตามวิชาการว่าเอ้ยเราเนี่ยอย่าไปเอาอะไรแบบนี้ให้เด็กดูเพราะว่ามันมองเป็นเรื่องธรรมดาได้นะมองจนเคยชินจับจนเคยชินเห็นจนเคยชินบางคนเจอแบบนี้รู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเช่นการขับรถย้อนสอนขับทุกวันเคยชินจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วเห็นไหมมันมีคนแบบนี้จริงๆบนโลกใบนี้จริงๆแล้วทำไมเราถึงยังเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นอยู่อ่ะเรายังถึงเป็นหนึ่งในคนที่ยังโพสต์รูปโพสต์เหตุการณ์โพสต์คลิปโพสต์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เด็กโพสต์แชทหรือหนักเลยเอา AI ไปเจนทำเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ทำไมเราไม่ถึงเรายังไม่ถอดบทเรียนอีกหรอว่ามันควรจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะสิ่งแรกอะเวลาที่เด็กมาขอความช่วยเหลือเราควรทำยังไงเราควรมีนักจิตวิทยาไหมอยู่ในโรงเรียนทุกที่เป็นไปได้ไหมก็พูดตรงๆว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศของเราอะนักจิตวิทยาไม่เพียงพอน้องเมย์เคยเห็นคนที่เขาไปแบบว่าจะไปปรึกษาหมอไปปรึกษาเขาเรียกว่าพวกจิตวิทยาแบบอยากปรึกษาแบบฉันรู้สึกเครียดจังเลยฉันอยากจะโทรไประบายจังเลยปรากฏว่ารอสายแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะยังต้องรออยู่เลยอ่ะเคยโทรเหมือนกันเคยโทรสายด่วนเหมือนกันรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้

0: าก็จะบอกว่าให้รอก่อนให้รอก่อนให้รอก่อนสายมันเยอะมากสายมันเยอะมากสายมันเยอะมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาแล้วถ้าเราวางไปแล้วเราโทรกลับมาใหม่อะเราต้องต่อแถวใหม่เลยไหมแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยนะมันต้องไปต่อแถวใหม่เออดังนั้นเนี่ยมันนักจิตวิทยาของเราไม่พอแล้วเราถึงเวลาหรือยังที่คุณครูจะต้องอบรมวิธีการสังเกตเด็กการจัดการกับอารมณ์เด็กการที่จะต้องรับฟังเด็กยังไงให้เขารู้สึกว่ามันถูกแก้ไขรับฟังที่เรียกว่ารับฟังจริงๆน้องเมย์ถึงบอกว่าหลายๆครั้งการที่มีคุณผู้ฟังโทรมาบางครั้งเขามีเรื่องทุกข์ร้อนบางครั้งเขามีสภาวะความเครียดบางครั้งเขามีการพูดวกไปวนมาน้องเมย์เลยพยายามที่จะฟังเขาให้มากที่สุดแต่ด้วยเวลาของทางวิทยุอ่ะมันจำกัดเนาะถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากจะโทรไปนั่งคุยแบบเป็นชั่วโมงแหละแต่ว่าแบบเวลามันจำกัดจริงๆแล้วเวลาชีวิตน้องเมย์ก็ไม่พอเออจะให้ไปนั่งรับฟังใครขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะดังนั้นสังคมอ่ะเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าตอนเนี้ยณตอนเนี้ยเรากำลังสร้างอะไรให้สังคมเราอยู่เราโพสต์โซเชียลไปเนี่ยมันส่งผลต่อลูกต่อหลานต่ออนาคตชีวิตของเราด้วยหรือเปล่าตอนนี้นะคะสถานที่เปราะบางคืออะไรวัดสถานที่ที่คนเยอะๆนะสถานีรถไฟไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนกแต่ตามสถิติการเกิดเหตุแล้วมันมีสิทธิ์เกิดเหตุซ้ำดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นหูเป็นตาความไม่ประมาทมันคือดีที่สุดระมัดระวังตัวเองกันด้วยตอนนี้จะออกไปไหนจะทำอะไรมีสติในทุกๆครั้งหูไวตาไวอย่าเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้แบบมีเหตุการณ์ปึงปังแบบนี้นะอย่ากดสัญญาณฉุกเฉินเพราะคนจะแห่กันออกมาเยอะมากและตำรวจที่เข้าไปช่วยอ่ะเขาจะไม่ได้ยินเสียงคนร้ายเพราะว่าบางทีเขาฟังเสียงจากจับว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนอ่ะเขาฟังจากเสียงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปกดกิ่งสัญญาณกันขโมยหรืออะไรสัญญาณกันไฟอะไรพวกเนี้ยมันดังไปหมดตำรวจเขาหาไม่เจอนะคะเราวิธีการหลบเลี่ยงหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไปมุดใต้โต๊ะอ่ะการมุดใต้โต๊ะมันอาจจะเป็นการแบบหลบเขาเรียกว่าอะไรหลบแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราลองไปเรียนรู้กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหถ้าให้พูดอ่ะวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งยังไม่น่าจะพอนะคะอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเห็นไหมอ่ะไปกันต่อก่อนนะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจะพยายามแทรกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะในช่วงนี้ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะมาไม่ขับกลับแท็กซี่กับผลงานเพลงนี้ค่ะกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้สุดสัปดาห์แล้วมาคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายน้องแต้ครับ
0: ครับผมครับนะคะมาพร้อมอึ่งอ่างเขียด
3: ครับใช่
0: จิงลงจิงหลีดอะไรเต็มไปหมดเลยเออนะคะ
3: ฝนตกเยอะวันนี้ทั้งชั่วโมงเลย
0: ร
3: อ
0: ฝนตกเยอะหรอ
3: คร
0: ับ โอ้วันนี้ช่วงนี้จริงๆก็ตกทุกวันเนาะ
3: ใช่ครับ
0: อืมนะได้ติดตามข่าวสารบ้างไหม
3: ก็นิดหน่อย
0: เป็นยังไงบ้าง
3: ควร
0: เรายังไม่จิตตกไปตามข่าวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่
0: เรายังโอเคอยู่ใช่ไหมเรายังไม่ติดตกไปตามข่าวเนาะมันก็ต้องดูบ้างพักบ้างนะ
3: ใช่ก็ดูแค่พอสมควรแค่พอเหมาะสม
0: ครับนะครับ
3: กินกระเทียม
0: ใช่เราแค่เสพข่าวอย่างมีสติ
3: ครับ
0: ใช่ไหมได้แล้วตอนเรามสองมสามเราทำอะไรอยู่อ่ะตอนนั้น
3: มือไหน
0: ตอนเราเด็กๆเราทำอะไรอยู่อ่ะเราแบบมีเหตุการณ์แบบนี้มั้งไม่ความรุนแรงในโรงเรียน
3: อ๋อไม่เคยเจอเลยครับ
0: เลิศเนาะแสดงว่าแบบโรงเรียนน่ารักมาก
3: ใช่เด็กน้อยนะแล้วเด็กนักเรียนเขาไม่เยอะไงโรงเรียนตำบ้านนอกตำเนี้ย
0: ตอนหนูไปอะไรนะทาสีโรงเรียนอะช่วงแถวอยุธยาแถวอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆแบบเช้ามาเขาจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนก่อนแบบก่อนเลยอะเออคือตอนเด็กๆเราจะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคารพธงชาติ8 โมงใช่ไหมเราก็อาจจะมาสัก7 โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หนูมาตี 5มากันแล้วอะตี 5-6 โมงมากันแล้วอะหนูแบบมาทำอะไรกันอะ
3: ทำบางคนก็ไปทำเขตไงสมัยก่อนมีเขตให้นักเรียนทำอะไรเงี้ย
0: เออของหนูเนี่ย
3: เก็บขยะเก็บใบไม้เก็บอะไรตามโรงเรียนอะ
0: ใช่น่ารักมากแบบมากันก่อนมาทำเวรมาถูห้องมาเช็ดกระดานแล้วเหมือนเขารู้หน้าที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็มีแบบอะไรนะพวกหนูมาทาสีใช่ไหมแล้วพอทาสีอ่ะของเล่นมันก็จะดูใหม่มากอ่ะเด็กๆมันก็จะแบบอุ้ยตื่นเต้นมาเล่นของเล่นกันใหญ่เลยแล้วพอเราเห็นมันก็เป็นภาพความสุขเหมือนกันว่าโรงเรียนแบบเออมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เออมันมีชีวิตชีวามันมีเด็กๆที่แบบแล้วเขาก็เรียกเราเป็นคุณครูนะตอนนั้นแบบด้วยความที่เรายังเป็นมหาลัยอยู่มาแบบเหมือนมาค่ายอ่ะมาค่ายทาสีโรงเรียนให้น้องอะไรเงี้ยน้องๆก็มายกมือไหว้พี่แบบที่กรุงเทพมีอะไรบ้างอ่ะอะไรเงี้ยมีขนมอะไรบ้างอ่ะอะไรเงี้ยพี่กินโดนัทไหมพี่เคยกินโดนัทยังอะไรเงี
3: ้
0: ยเออมันสดชื่นเนาะมันดูแบบเด็กต่างจังหวัดมันน่ารักอ่ะใส่ซื่ออะไรเงี้ยเนาะเออนะพี่หนุ่มน้องแป้นะวันนี้จะนอนกี่โมงจ๊ะ
3: เดี๋ยวจะนอนแล้ว
0: จะนอนแล้วรอฟังเพลงกันแล้ว
3: ครับ
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ลืมอามาข้าวฟันได้จะฟันแล้ว
0: จะฟันแล้วหรอ
3: ใช
0: ่รู้เลย
3: น้องมีแล้ว
0: ใช่เปล่ายืมหน้ามาข้าวฟันนี่มอบให้ใครเป็นพิเศษจ๊ะ
3: ครับก็มอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พี่สุวัฒน
0: ์เออ
3: แล้วก็ให้เล็กโปรจักแล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยหน้าห้องนะอยู่ครบไหม
0: อยู่เด็กแก๊งเฝ้าดีเจเข้ามาทุกวัน
3: ครับให้ทุกคนเลยมีกี่คนให้หมดเลย
0: นี่
3: แล้วก็พิเศษน้องเมย์ร่างใหม่ด้วยแล้วก็ให้น้องเมย์ทิชาด้วย
0: น้องเมย์สุกะอ้าววันนี้มันวันที่8สิงหาคมแล้วนี่นา
3: ใช่ครับ
0: เออเลขสวยนะ88นะ
3: ครับ
0: ไม่มีอะไรหรอกวันเกิดแม่หนูหนูหันไปมองนาฬิกาพอดีอ้าววันเกิดแม่นี่นาอ่ะผลงานเพลงนี้
3: ตอนนี้ก็เพิ่งจะตีนหนึ่งก็สวยนะ
0: เดี๋ยวรอ8 โมงเช้าค่อยเดินไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม
3: ่ครับก็เอาฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยให้มีความสุขให้อยู่ คู่กับน้องเมย์ไปนานๆแท้นาน
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยครับ
3: นำเลยครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาห่า
3: และไอ้อัยราอาห่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่าเอาหายไปแล้วฮัลโหลพี่นุ่ม
3: ครับได้ยินไหมอ่ะ
0: เอาใหม่เอาใหม่ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: โอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะยืมหน้ามึงเข้าปั่นจ๊ะ
3: ครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
3: ปลอดภัยนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เช่นกันครับจะรีบไปนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยดูแบบว่าเอ้ยไปแล้วนะไปนอนก่อนเด้อนะผลงานเพลงนี้นะคะยืมหน้ามาเข้าฝันนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนที่เกี่ยวกับแบบว่าความรักความคิดถึงการแบบว่าจินตนาการคิดถึงคนรักอะไรอย่างงี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้ในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หญิงชาวบ้านนะคะจากน้องแพรชนาค่ะนะน้องแพรชนาออกซิงเกิลใหม่อีกแล้วจ้าก็เป็นหญิงสาวนะคะน้องสาวที่มากความสามารถด้วยเหมือนกันจริงๆเขาร้องเพลงได้หลากหลายนะร้องสากลก็ได้ร้องได้หลากหลายมากจริงๆนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าผลักดันด้วยเหมือนกันสังกัดแกมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหะภักดีอาจารย์ขจรเดชพรมรักษาอาจารย์พัชระรัตนอรุณเรียบเรียง3คนนะเพลงเนี้ยนะนะเรียกว่ารวบรวมสรรพกำลังนะคะคนที่แบบว่าเลิศร่าในยุทธจักรนี้นะในยุทธจักรวงการเพลงมารวมตัวกันที่ผลงานเพลงนี้หญิงชาวบ้านนะคะการจะเจอรักแท้บางทีก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเสมอไปด้วยเนาะนะผลงานช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารเสลียงและ7 11นะคะบอได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรและกลางดาวจากไลออนการ์ดบัณฑิตที่แนะนำเข้ามาค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตราคายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์นะคะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย65บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าน้องเมย์จ๋าฟังอยู่จ้านะคะขอบคุณค่ะจากพี่อัญชรีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บอกว่าฟังเพลงแล้วก็อยากจะเข้าไปดูไลฟ์สดน้องเมย์จังเลยอยากเห็นตัวนะแบบอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมล่ะนะคะแต่ก็ส่ง SMS มาเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้นะออกแรงยกไหปลาโบราณมาเพื่อจะเอาไปอนุรักษ์มันหนักเกินกำลังมันปวดเอวจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าปวดเข่าก็ฮิลไลฟ์นะคะ ขายของเก่งล้อเล่นก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทุกท่านเป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนในห้องเรียนลูกทุ่งมหานครนี้นะคะบอกว่าท่าทางดูชุดที่ใส่วันนี้แล้วจะสวยนะคะชุดนี้59บาทนะคะภูมิใจเ พิ่งบอกเจ้าเมซุกะไปเองว่าไปเอฟชุดมือสองมานี่นะชุดแบบอานาเบลเ มื่อวานชุดแบบเวนส์เดย์นะคะท่าทางแล้วก็มีบอกว่าขอส่งครูเมย์นะคะกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะจ๊ะเจอกันวันจันทร์จ้านะคะส่วนวันที่10นะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนว่างเว้นนะคะสามารถมาเจอกันได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอน 1:30 นะคะก็น้องเมย์มีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเพื่อใครอยากจะมาเจอมาฟังเพลงมาขอเพลงนะคะแต่ก็ขอร้องอย่างเดียวเลยว่าบอกว่าอยากขอหมอลำนะคะร้องไม่เป็นร้องหมอลำไม่เป็นนะแต่ว่าลองมาเจอกันได้นะคะมีคนถามว่าต้องติดแบงค์ไปด้วยไหมก็จะบอกว่าขอพวกอะไรแปลกๆได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คืองดให้อาหารนักร้องนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้นักร้องเริ่มอวบและเริ่มอบอ้วนและเดี๋ยวออกกล้องแล้วมันจะบานออกนะเพราะฉะนั้นก็มีคนบอกว่าจะทำป้ายมาให้ก็จะรอดูจริงๆทำเองไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ปริ้นดูอยู่ว่าจะมีใครแบบอนุเคราะห์ปริ้นมาแล้วแปะข้างหน้าให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำ QR code ไปด้วยโอ้ยนะอย่าแกล้งกันเลยเอาเบาๆพอมีครั้งหนึ่งอะไรนะได้ทุเรียนจะเอามาห้อยคอโอ้อยากอันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเป็นหมอนรองอะไรหมอนรองกระดูกมันจะไม่ได้นะมันจะหนักเกินไปลองแบบว่าอะไรอ่ะไม่รู้จะกินอะไรดีมีคนชอบถามว่าแบบน้องไม่อยากกินอะไรไม่รู้เลยอ่ะไม่เอาเป็นว่าถ้ามาเจอกันก็ดีใจแล้วแค่นี้ได้ไหมพอเนาะจะปิ้นไวนิ้วมาเลยเหรอพอก่อนอย่ากันนั้นเลยใจเย็นๆหนูรู้ว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีความแบบว่าหันสาประมาณหนึ่งเจอหน้าเวทีแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งก็คือประหลาดอะพวงมาลัยหนูอะมียาดมยาอมยาหม่องอะไรเงี้ยบางทีก็ได้อะไรมานะได้อะไรก็ไม่รู้ว่าแปลกๆอะก็ได้สนุกดีถือว่าเป็นคอนเทนต์ร่วมกันจะได้ไปถ่ายรูปกันเนาะเอาเป็นว่าเอาจริงจังแล้วมาเจอกันได้นะคะที่กรุงเทพสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าบางซื่อนะสถานีบางซื่อนะคะก็มาเจอกันได้ตอน 1:30 นะคะมาตัวเปล่าๆได้ไม่ต้องติดอะไรมาเลยก็ได้มาได้รูปกันนะมานั่งฟังน้องเมย์ร้องเพลงมาให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะขอบคุณไปแล้วโอ้ยพิมพ์มาไม่เลิกด้วยอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่องเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะมีแต่คิดถึงเอาไว้เจอกันวันจันทร์นะจ๊ะเจอกัน2วันคิดถึงจังเลย
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปไม่ใช่สิ4เพลงดีกว่าแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วรอพี่ของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับแล้วก็รอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์นั่นเองนะฮะจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนสวัสดีครับพี่น้องชาว95ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689400สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่อุไรพัฒน์ใช่ไหมครับบอกว่าสุราษฎร์ธานีฝนตกราดน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ในกทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับฝนตกหนักมากๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ทุ่งบ้านไร่ครับพี่สุรชัยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสนะครับพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ช่างแจ็คเทวาพี่จรูนนะครับพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีทักทายนะครับพี่สุมาลาในชั่วโมงแรกเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงเมื่อไหร่ใจก็รอจากพี่จักรจันทร์วันวิสานะครับพี่ศักชัยพี่เกษมนะฮะทักทายนะครับผมพี่รามิดาด้วยนะครับทักทายครับพี่อนงบอกว่าพัดลุงลมแรงมากๆเลยนะครับพี่อาทิตย์ครับน้องหนูจีนะฮะบอกว่าเช้าวันเกิดหนูอายุ20ปีเต็มแล้วนะครับก็ขอให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สู้ๆนะครับอันนี้แค่เพิ่ง20นะฮะยังมีชีวิตอีกยาวไกลสู้ๆครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตายนะครับจากพิเทศอุเทนพรหมมินอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับน้องเป๊ก
3: สวัสดีครับผมพี่เล็กนะครับนี่พี่เล็กสุราษฎร์นะครับยังทำงานกรีดยางเหมือนเดิมนะ
4: ครับ
3: ครับผมได้ยินเสียงอยู่นะฮะแล้ววันนี้พี่เล็กครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงยกเมียให้เพื่อนครับ
3: ยกเมียให้เพื่อนของพี่เอกราชโสนภูมิเนาะ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้คนทักย่างถูกเพี้ยงถูกใต้ก็เลยครับ
3: ได้เลยครับผมนะครับก็ขอให้อะไรนะครับ
4: พี่ตู้ปิดตู้แล้วคืนนี
3: ้อะไรนะพี่เล็กอะไรนะขออีกรอบ
4: พี่ตู้กับฝนที่ถูกฝนจะตกที่ถูกแล้วคืนนี
3: ้ครับผมนะครับเช่นเดียวกันนะพี่เพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกเหมือนกันนะฮะครับผมพี่เล็กสู้ๆนะพี่นะ
4: ครับครับน้องเพชรเคยฟังหรือเพลงเสือโบหน้าของพี่ไหม
3: ยังเลยครับยังเลย
4: เอาเป็นเพลงเมื่อต้นโมไอป๊อปครับ
3: โอ้โหสมัยไอป๊อปเน
4: า
3: ะ
4: เพลงนี้ดังมากเลยแต่ว่าโค้ดคงจะห้ามไม่ได้เนาะ
3: เพลงชื่อว่าอะไรครับขออีกทีครับ
4: เสือโบหน้าของพี่เป็นเพลงภาษาตายไง
3: ครับครับครับ
4: ก็มันแนวเดียวกับเพลงยกเมียให้เพื่อนนี่แหละ
3: ประมาณนี้เน
4: า
3: ะ
4: ครับ
3: เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: คร
3: ับผมพี่เล็กรักษาสุขภาพนะพี่นะ
4: คร
3: ับ ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะอ่ะยกเมียให้เพื่อนนะครับจัดไปในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นดวงเดือนจากคุณโจอี้ภูสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณอาจารย์รังออร์เคสตรานะครับคิดถึงอันนี้แน่นอนเลยนะครับเป็นเพลงที่อมตะนะจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับมีเพลงอีก2เพลงนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่เจนแล้วก็บทเพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะอยู่แถวไหนคิดถึงนะครับไม่เจอกันนานนะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุธีรานะครับพี่สังสุราชพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่วีรศักดิ์นะครับบอกบอนวี่มารายงานตัวกับป้อมนี่ขอเพลงสาหัสด้วยนะฮะจัดไปครับพี่วันวิสาครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ณรงค์ยินดีนะครับจากนครศรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงใครอีกคุณโอเว่นบอกว่าผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แกนจุฬาภรณ์นะครับทุกท่านเลยครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะฮะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับหากสนใจสั่งซื้อได้นะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมน้องดาราวันว่าอยู่โรงพยาบาลครับไม่สบายค่ะช่วงนี้พักค่า 3-4 วันนะครับโอ้ยก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับช่วงนี้พี่ก็นั่นแหละไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะครับสงสัยโดนฝนนะทำให้แบบเป็นภูมิแพ้จมูกตันอะไรประมาณนี้แต่ว่าการพักผ่อนนี่คือสำคัญที่สุดจริงๆนะฮะก็ขอให้สู้ๆนะครับกำลังใจให้นะครับน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนทรทักทายครับผมพี่สุธีราพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่วันวีนะครับพี่สังสุราชนะครับทักทายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่ทักทายกันเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นี่มารายงานตัวนะครับพี่สว่างครับพี่กบคนตากสวัสดีครับซี่สุวันนี้ครับพี่เอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่ว่าหัวใจพร้อมนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าฝนตกตัดยางไม่ได้ที่ตะโกจุ่มพ่อนกับผมนี่เสียดายมากๆเลยนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จะว่าไปวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนะผมว่าน่าจะทุกพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในกทม.ก็ฝนตกเหมือนกันนะครับพี่สมพรบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรไม่มีแรงเดินกรีดยางแล้วครับฝนมันจะตกเลยนะครับขอเพลงใบตองรองน้ำตาครับจากพี่ต๋องสุราษฎร์ธานีนะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่แกนจุฬาพรครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่บอนวี่นะครับนี่มาแล้วทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่ณตอนนี้แล้วก็ฟัง95ไปด้วยไม่ว่าหลายๆท่านจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่พี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องขับรถจงของแท็กซี่หรือว่าแกร็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่รับฟังแล้วก็ขอเพลงกันมานะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับรับสายกันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมรายงานตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
2: ครับฟุกจากชัยภูมิครับฟุกมิผลชัยภูมิครับผม
1: อ้าวฟุกจากชัยภูมิรับฟังชัดเจนนะ
2: ครับชัดเจนครับผม
1: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
2: จะฟังไก่จ๋าของสายันครับผม
1: โอ้ยเพลงเขาเรียกว่าเพลงอมตะเพลงคลาสสิกนะเพลงนี้นะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: โอ้เคยฟังครั้งแรกครับไม่รู้จักใครเลยครับตอนนี้นะรู้จักมอบให้สาวชุมแพสาวชัยภูมิครับผม
1: ได้เลยครับผมนี่มอบให้สาวชัยภูมินะ
2: ครับ
1: แล้วพี่ฟึกว่าตอนนี้สาวชัยภูมิเขารับฟังอยู่หรือเปล่า
2: ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าเขาฟังอยู่ก
1: ็นี่
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เลยครับผมพี่ฟุกครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: เพิ่งเคยฟังครั้งแรกครับไม่เคยฟังเลยไม่รู้จักเลยครับ
1: อ๋อเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: อุ้ยขอบพระคุณมากมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่เราเนาะ
2: ครับ
1: ได้ครับพี่ฟุกครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพจนะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยรา
2: และไอ้ไอยรา
1: อาห่า
2: อาห่าร
1: สชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
2: ไอยราอาห่า
1: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะพี่ฟุกนะ
2: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับสมาชิกใหม่ล่าสุดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ฟุกจากชัยภูมิที่โทรศัพท์เข้ามานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับไก่จ๋าลุงเป้าซายันสัญญา5

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงนะครับมีไก่จ๋าจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับแล้วก็สมศรี1992จากคุณอายิ่งยงยอดบัวงามนางลอยนางลืมนะครับจากคุณอาสันติดวงสว่างแล้วก็สาวน้อยกลับบ้านนะครับจากพี่อ้อยกระท้อนทั้ง4เพลงครับจัดให้ครับสวัสดีครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่จรัสทักทายครับพี่นันทาพี่การะเกดนะครับสวัสดีไปถึงพี่พราวบรรณสยานะฮะทักทายครับผมแล้วก็มีใครอีกสวัสดีไปถึงคุณพี่ปิยเรศนะฮะสวัสดีครับผมพี่ปิยเรศจากแคนเบอร์ราแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่พายับนะครับทักทายครับบอกว่าเพลงไก่จ๋าเป็นเพลงที่อาจารย์ปิยะตระกูลราชแต่งขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจมาจากที่อาจารย์ปิยะรักกับคุณน้าน้าไก่แล้วกันน้าไก่ผมขออันนี้ไม่พูดนะว่าเป็นไก่ไหนนะฮะแต่ว่าอ๋อก็คือน้าไก่เขาไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติน้าปิยะเขาก็เลยอกหักใช่ไหมครับพี่พายับนะครับแม่รู้ลึกรู้ดีสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทาสวัสดีพี่ดวง

0: ใจในกาชิมานะครับทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่บันเทาครับพี่นารงครับบอกว่าน้องเพชรครับพี่แอร์ขอเพลงหน่อยนะครับพี่คนน้องคายมาทำงานในวัดช้างให้นะครับพี่สุชาดาทักทายครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พราวนะฮะทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของจอกคิวฮิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับวันนี้เป็นเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับบทเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยจากคณะขวัญใจนะฮะเรียบเรียงคำร้องทำนองนะครับโดยอาจารย์ทีวินโกมรทัศน์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์พี่ๆน้องๆก็ได้ขอนใจแล้วกันนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมนะฮะ2เพลงจบไปมีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวี่แล้วก็ไอทุยนะครับวงแอลกอฮอล์นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านดีส่งข้อความกันมาทาง LTM FM 95ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับเซดิที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven พี่หนูพินสวัสดีครับพี่จารุวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเพชรตื่นสายมากๆเลยวันนี้นอนเพลินไปหน่อยเรื่องของเรื่องก็คือปิดนาฬิกาปลุกว่าจะต่อเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่ผมเป็นบ่อยสมมติว่าผมจะตื่น5ทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ตั้งเวลาไว้5ทุ่มครึ่งบ้าง5ทุ่ม45บ้างบางทีก็ไปเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ก็มีนะฮะกว่าจะมาจัดรายการนะครับก็นั่นแหละก็เข้าใจเลยนะฮะบางทีเราก็อยากจะพักผ่อนให้เยอะๆนะครับแต่ว่าสำคัญมากๆนะเรื่องของการพักผ่อนนะฮะสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่ปุยปาล์มมี่แดนซ์นะฮะคิดถึงนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะนะช่วงนี้ไม่เห็นเข้ากทม.บ้างเลยนะครับยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอนะครับน้องปาล์มมี่ขอบคุณมากๆเลยเจอล่าสุดก็ที่งานใช่ไหมฮะเต้นสวยมากลายชัดเจนมากๆนะฮะน่ารักด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บรรเทาครับพี่สุชาดาครับพี่สุวรรณีครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อย่ารอช้าครับปะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wife Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1

มว่าย2ทูพาวเวลว่าย3ฟอร์ดพีทว่าย4ลูกหมีซอนย่าว่าย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ทักทายครับพี่มงคลพี่จุนศรีภาชาพี่นันทาพี่หนูวันพี่จงพิชัยยุทธนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวค้าพี่หนูพินน้องปามี่บอกว่าเพิ่งกลับมาจากสำเพ็งเหรอครับอ้าวแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพกี่วันยังไงบอกด้วยนะเดี๋ยววันหลังทานข้าวกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เสร็จปุ๊บพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาหาน้องเมย์02-248-1366นะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่3นะฮะจัดไปแล้วนะครับทั้ง4เพลงนะครับอยากจะให้ฟังกันยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นของฝากจากวง My Eyes นะฮะ featuring Mr. Brian นะฮะ Joke Ice Cream นั่นเองนะฮะแล้วก็ป้ายยานะครับจากน้องมีนตรา featuring น้อง Diamond นะครับผมแล้วก็บทเพลง2เพลงเมื่อกี้นี้ในช่วงของเพลง History นะครับหน้าจอ Miss Call คนรอ Miss You จากวง New Country นี่แล้วก็เซิร์กโนมิตะนะครับจากน้อง Ryan นะฮะจัดไป

ั้ง4เพลงทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สุทัศน์ครับพี่เล็กกินดีครับพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีไปถึง

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไป3เพลง4เพลงนะครับก็บทเพลงช้างเผือกของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องอิงสมัชยานะครับใจมันแวบแล้วก็อัปสราหลงฟ้าเนสพรอมนาฏใจจางพี่หนุ่มมีซอนะครับแล้วก็หวานจากวงเซลล์จากสปป.ลาวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แปดเผานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่โฟนนะครับลุงต้อยนะครับทักทายครับพี่จรัสนะครับพี่อารมณ์พี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สังสุราษฎร์ครับพี่เยเฮอร์มาแล้วทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: านท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: นี่ไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

0: ตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะนี่ในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูวิศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการแล้วก็ Yours Ever นะครับบทเพลงจากวงค็อกเทลนั่นเองนะฮะสวัสดีทักทายครับน้องแชมป์มาแล้วพี่เยเฮอร์พี่รัตดาน้องริซ่าพีทีใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ครับไปถึงพี่ชาลิตานะฮะบอกว่าน้องเพชรเปิดโกดำไปหรือยังจ๊ะยังเลยครับผมพี่วันนี้พี่ดวงใจนะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่โฟนแล้วก็พี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอม

เย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: iPod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ดียันเช้าที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็มาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectแล้วก็รับฟังได้ทางเสียงตามสายที่เขาเปิดกันลั่นสนั่นเมืองนะคะ

รวมถึงโทรศัพท์ที่เขาตั้งไว้จะดูซีรีส์แนวตั้งก็เปลี่ยนมาฟัง LTM FM 95ก่อนในช่วงเช้ามาฟังข่าวแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ออกกำลังกายบางคนเดินบางคนปั่นจักรยานก็ฟังกันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าดูแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชันก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะที่รับฟังรับชมแล้วก็เฝ้ามองทาง Mcord Connect ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสนะคะมีเงินมีทองครอบครองด้วยตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็เมตตานิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเช้านี้นะคะทักทายด้วยเพลงน้ำลงนกร้องคุณสันติดวงสว่างแล้วก็ดุกดุยนะคะสองบทเพลงเป็นนกกระปูดทั้งคู่นะคะนกกระปูดเจอนกกระปูดนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายนะคะดุกดุยดุกดุยนกกระปูดดูดฟินควันฉุยเป็นแบบนี้แล้วก็ในบทเพลงก็จะบอกว่านกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาสตร์นะแต่เป็นปริศนาคำทายอ่ะนั่นคือตะเกียงน้ำมันคือคนโบราณใช่ไหมเขาก็จะมีตะเกียงน้ำมันนะเนาะตัวตะเกียงเนี่ยก็จะให้แสงสีแดงเขาก็เปรียบเป็นตาของนกกระปูดน้ำแห้งก็หมายถึงน้ำของตะเกียงเนี่ยน้ำมันของตะเกียงเนี่ยหมดนะน้ำมันนะก็แทนความหมายคำว่าน้ำแห้งคำว่าตายก็เหมือนว่าไฟดับลงอ่ะไฟดับนะกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายแบบนั้นนะคะทักทายพี่น้องที่เคารพรักมากนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนีมากเกิดคุณเรืองศักทะปันคุณบุญเรืองทองบัวงามคุณนิพนธ์พำคมมูลคุณอเกนเจริญพรคนนี้จากจังหวัดพะเยาเยาเยาเยาเยานานนะทักเสร็จปั๊บมาดูรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุดอลฟินดอลฟินก็คือปลาโลมาที่กระโดดอดึมอดึมนั่นแหละคุณผู้ฟังนะเป็นพายุลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างไปทางเหนือนะมุ่งสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยเพราะก็มีความห่างไกลพอประมาณแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศเตือนนะคะผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนจะมีฝนตกหนักลมแรงส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าอาจจะมีการยกเลิกการบินได้นะคะกรณีที่มีพายุค่อนข้างที่จะรุนแรงตามต่อมาด้วยทักทายพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะคุณสถิตชัยสมคเนคุณปุ๊ผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมออันไหนบอกใครเหรอนั่นแหละคุณสุมิตรสิริโชติคุณอมราบรรลุคุณนนท์คนชัยภูมิคุณสุธีบรรเทาทุกข์นะจ๊ะแล้วก็กลับมาที่นี่เอาช่วงนี้ดีกว่าช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์ความเชื่อคุณระวังความเชื่อนะอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะความเชื่อนะคะว่ากินคลีนเนี่ยจะต้องจ่ายแพงการกินคลีนเนี่ยนะคะฉบับคนงบน้อยเนี่ยก็มีเยอะแยะคือตอนนี้นะคะเวลาแข่งกันเนี่ยระหว่างแข่งรถแพงแข่งรวยอ่ะกับแข่งสุขภาพตอนนี้มีแนวโน้มหันมาแข่งสุขภาพมากขึ้นนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีการสนับสนุนนะจากเนี่ยหลายหลายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งแลกแว่นนะวิ่งแลกหมอนแล้วก็รุ่นนี้ด้านไหนเยอะแยะไปหมดนะคราวนี้เวลาเราจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องทานดีถูกไหมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วก็มีการหลับนอนที่เพียงพอแล้วเนี่ยนะคะอาหารคลาสสิกเลยเป็นโปรตีนนะโปรตีนคลาสสิกสุดๆนั่นคือไข่ไก่ราชาโปรตีนนะคะเฉลี่ยไข่เนี่ยฟองหนึ่งก็เอาต้มแล้วก็5บาท7บาทนะคะไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ดีนะคะเอาที่สะดวกเลยนะคะราคาประมาณนี้ก็

ได้โปรตีนนะคะคุณภาพสูงถึง 6-7 กรัมแต่ถ้าเป็นอกไก่ล่ะอกไก่ก็ดีให้โปรตีน23กรัมแบบไร้ไขมันถือว่าคุ้มค่าเงินขีดหนึ่งก็ตก 8-12 บาทอกไก่นะไม่ใช่เอาหนังไก่ทอดปาปิก้าอันนั้นไม่ได้นะคะมันไม่ดีกับสุขภาพถัดมาค่ะปลากระป๋องปลากระป๋องนะคะกระป๋องหนึ่งก็15-25บาทแต่ก่อนซื้อนะคะแนะนำให้อ่านนะว่าโปรตีนเนี่ยนะคะ15-20กรัมแล้วก็เทียบกับราคาเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับโอเมก้า3นะคะแล้วก็ต้องดูน้ำตาลด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นปลาอะไรเป็นแมคเคอเรลเป็นปลาซาร์ดีนหรือเป็นปลาหมอคางดำอย่างที่เป็นข่าวอะต้องอ่านก่อนนะคะเวลาจะหยิบจะซื้อเนี่ยนะคะตามต่อมานะคะนี่ก็ไม่แพงนะคะทูน่าในน้ำแร่นะแนะนำในน้ำแร่นะคะไม่เอาในน้ำเกลือหรือในน้ำมันนะคะถ้าเป็นทูน่าในน้ำแร่เนี่ยโปรตีนจะอยู่ประมาณสัก24-26กรัมนะคะเปรียบเทียบเลยปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องให้โปรตีนใกล้เคียงกับไข่ไก่3ฟองอกไก่กับทูน่าเหรอปริมาณ100กรัมนะมีโปรตีนที่เข้มข้นกว่าปลากระป๋องต่อด้วยนมจืดนะคะนมจืดพร่องมันเนยเนี่ยก็ราคา 12-15 บาทก็ได้โปรตีน 6-7 กรัมเติมพลังงานหลังออกกำลังกายได้อย่างดีเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้นมโคนะคะก็ไปทานนมถั่วเหลืองซะแลกได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเติมไอ้อะไรนะขวดหนึ่ง40บาท50บาทเลยนะเอาที่เติมโปรตีนนะไม่ต้องนะคะเขาก็เอาไอ้พวกเวแหละใส่ลงไปแล้วไปกินทำไมไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายขนาดนั้นขณะเดียวกันนะคะโปรตีนพืชเนี่ยก็ทำให้อิ่มนานให้ใยอาหารที่สูงด้วยดิฉันทานบ่อยนั่นคือเต้าหู้ก้อนหนึ่งก็10-20บาทนะประมาณนี้นะคะให้โปรตีน15-20กรัมไม่มีคอเลสเตอรอลนำไปปรุงกับอะไรก็อร่อยเอาไปนึ่งจิ้มซีอิ๊วแต่จิ้มเบาๆนะเดี๋ยวโซเดียมเยอะนะคะอร่อยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเหรออ๋อถั่วเหลืองกับถั่วแดงนะซื้อเป็นถุงเลยนะถุงหนึ่งก็30-50บาทเอามาต้มเองเลยจะได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าถ้าซื้อร้านค้านะเขาก็จะเติมน้ำตาลให้เราใช่ไหมเดี๋ยวเบาหวานถามหาแล้วก็ถั่วเหลืองกับถั่วแดงเนี่ยนะคะก็อิ่มนานดีต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้ส่วนผักผลไม้เนี่ยก็ทานได้ตามฤดูกาลแล้วก็เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยเพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็จะมีหุ่นที่เป๊ะสุขภาพที่ดีโดยที่เงินในกระเป๋าตุ้งเนี่ยนะคะอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนาตรการตะลาการนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีคุณบุญเรือนรัตจรคุณมานะคุณสอนจินดารัตสวัสดีจ้ามาถือช่วงนี้ละอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงของวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่8สิงหาคมเมื่อปี2510เนี่ยนะคะเป็นวันก่อตั้งอาเซียนก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนามณวังสลานหลมกรุงเทพมหานครครั้งนั้นเนี่ยนะคะมี5ชาติสมาชิกประกอบด้วยไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ถึงปัจจุบันก็เพิ่มบรูไนเวียดนามลาวเมียนมากกัมพูชาแล้วก็ประเทศติมอร์เลสเต้รวมแล้วก็ได้ทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนอกจากนี้นะคะวันนี้วันที่8ยังเป็นวันแมวโลก International Cat Day นะคะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545เพื่อให้ผู้คนเนี่ยร่วมกันดูแลสวัสดิการของน้องแมวแบบนี้มาเลยจัดไปต้องเกี่ยวกับแมวละนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะคุณรู้ฟังก่อนที่จะรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะมาดูหน้าพี่น้องก่อนนี่หน้าเพจพี่น้องนะคะคุณทนสิริสมบัติอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสุนีแซ่ลิ่มนะคะคุณประวิทย์บรรเทาพลคุณชาตรีสมนึกคุณชายข้างวัดคุณมาลัยคนนนท์คุณสาวันอ่านอย่างนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณสาวันใช่เนาะรู้ว่าคุณสวรรค์ไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณไพรัชชอบสะอาดคุณจินดาเหล่าชัยคุณพระพลอยอัมพรัตคุณคนนี้เป็นภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวรอช่วงที่ใกล้ๆนะ ใกล้ๆลารายการนะโอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงข่าวจีนล้วนๆคุณกีต้าโซดาน้ำแหมชีวิตบันเจิดบันเจิดจริงๆครบนั่นน่ะมานี่รู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะเตือนภัยนะคะมีร้อยใช้พันมีหมื่นใช้แสนพี่น้องไม่มีก็ผ่อนโลดนะคะเป็นมนุษย์เงินผ่อนแบรนด์เนมประโคมฐานะจึงตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า quick quiet poverty quiet poverty เนี่ยนะคะเป็นภาวะที่ต้องรู้ทันจริงๆนะคะก่อนที่จะเป็นเหยื่อจนโดยไม่รู้ตัว

จนเป็นจนเงียบนะต้องเรียกว่าจนเงียบคือปรากฏการภายนอกอะดูมีไลฟ์สไตล์นะเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่กลับเผชิญกับวิกฤตทางการเงินรุนแรงหลอกตัวเองหลอกคนรอบข้างหลอกโอ้โหหลอกจริงๆนะคะเป็นผีตั้งแต่ยังไม่ตายว่างั้นเถอะภาวะนี้นะคะเกิดขึ้นกับชนชั้นกลางที่ทำงานในเมืองใหญ่ที่รายจ่ายและหนี้สินเนี่ยพุ่งแซงจากแรงกดดันทางสังคมและความอายอายไงที่จะใช้ของถูกด้วยวัฒนธรรมมองความจนเป็นเรื่องน่าอายอ่ะหล่อหลอมให้ต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อเกิดความยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมเพราะฉะนั้นตั้งสติกับทุนนิยมและคุณค่าความหรูหราที่ว่างเปล่าว่างเปล่าแปลว่าไม่มีอะไรดูดีนะดูหรูนะเคยมีนะผู้บริหารน่ะจำได้ไหมที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสุดท้ายนำสู่กระบวนการน่ะที่ต้องดูในเรื่องของทรัพย์สินไงเงินเดือนผู้บริหารท่านนี้ก็เยอะอ่ะแต่ว่าการแต่งกายของเธอเนี่ยนะคะรู้ด้วยนาฬิกาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนก็มีการแคปใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าสุดท้ายในกระบวนการที่เรียกไปสอบสวนเนี่ยนะคะเธอยอมรับว่าทั้งหมดเป็นของปลอมเกรด A อายไหมล่ะขนาดเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างแม้ใกล้ตัวจังเลยชื่อปั๊บเดี๋ยวเขาจะรู้อึ้งไม่กล้าไปงานเลี้ยงร่วมรุ่นอ่ะไม่กล้าโผไปอยู่ในกลุ่มอ่ะไลน์ของเพื่อนร่วมรุ่นอ่ะทำไมดิฉันรู้ไม่บอกต่างกับต่างกันนะกับควิดลัชชูรี่คือคนพวกนี้จะเป็นคนที่รวยรวยจริงแล้วก็เลือกใช้ชีวิตและแต่งตัวด้วยสิ่งของที่เรียบง่ายไม่มีโลโก้ตะโกนอะโลโก้ตะโกนก็แปลว่าฉันเดินมานี่ฉันยกกระเป๋าประมาณนั้นที่ห่อหุ้มนะตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ดูอะไม่ดูชัดๆก็จะไม่รู้เลยว่ารวยอะเขาจะธรรมดาแต่ดูเท่ดูเก๋ดูดีอ่ะประมาณนั้นนะคะก็สรุปประมาณว่าอย่าไปหลงทันแล้วก็รู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะควิดลักชูรี่ก็คือจะห่อหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่ารวยอ่ะไม่ต้องตะโกนว่าเอ้ยฉันรวยฉันเดินมาแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนควิกควายเอ็ดโพเวอร์ตี้นะคะควายเอ็ดพอลิตี้ตัวนี้นะคะเป็นภาวะยากจนโดยไม่รู้ตัวห่อหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่าจนไงซึ่งก็คือข้าวของที่พยายามไปผ่อนมาให้ดูดีหรูหราเท่าที่จะโชว์ได้แค่นี้เองคุณรู้ฟังเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนคุณดูตัวเองแต่เราคนลูกทุ่งไม่เป็นแบบนั้นหรอกประมาณนั้นหาเพลงก่อนเพลงนี้เหมาะจังเลยเชิญรับ

ถึงตรงนี้นะคะอันแอบมองพี่น้องก่อนต้องทักทายพี่น้องสักน้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องอย่างอนนะดิฉันก็พยายามสวัสดีค่ะคุณวันนะคะแล้วก็คุณสุนิสานะคะขอบคุณนะคะตามต่อมาด้วยคุณทักทายคุณประวิตรบรรเทาพลแล้วก็ถัดมาโอ้ข้อความไปไวจังนะคะมองยากนิดนึงนะคะคุณจารินีโบกคำคุณสมทรงจิตประสานนะคุณสังสุราทักทายต่อมานะอีกสักหน่อยหนึ่งคุณรัตดาพันรัตคุณจินดาดวงใจคุณธรรมรงหามะลิศพอประมาณข่าวเยอะเดี๋ยววันนี้อ่านข่าวไม่จบ The Korea Timesนะคะเป็นสื่อเกาหลีใต้นะก็รายงานว่านักท่องเที่ยวชาวไทยอะค่ะเดินทางไปเกาหลีใต้เนี่ยลดฮวบต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ครึ่งปีแรกเลยนะคะลดลงเกือบ 20% ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของเกาหลีร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยสื่อเกาหลีใต้ก็วิเคราะห์นะคะว่าทำไมนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปเจอค่ะว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกังวลมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มข้นล้วงควักตักตุ๋ยเนี่ยนะคะของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้นะคะหลายกรณีก็ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะว่าเกาหลีใต้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องชี้ไปที่ผีน้อยนะจากประเทศไทยที่ไปกระโดดทัวร์เข้าไปทำงานหมอนวดพิสดารในเกาหลีใต้แล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพพี่น้องนะคะเป็นแบบนี้นะคะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แท้จริงอ่ะก็กังวลนะคะรายงานก็ระบุต่อไปนะคะว่าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ก็จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมนะคะจะดึงนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกลับไปอีกครั้งท่ามกลางนะคะกระแสแบนเที่ยว

เกาหลีของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักคุณผู้ฟังต้องแบ่งดีๆนะว่านักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเขาไปทำอะไรที่เกาหลีใต้นะแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยใช้หลักแสนประมาณนั้นนะคะไม่ได้ซื้อของแต่ไปทำอวัยวะตัวเองให้ดูดีขึ้นอ่ะย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะในไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวแปลกใจไหมคนไทยไม่ทานอาหารไทยแต่ไปทานอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเนี่ยเอามัสมั่นยกตัวอย่างนะคะโอ้ยกว่าจะทำได้ใช่ไหมควรซื้อทานมากกว่าทำทานเองเพราะว่ามันยากเย็นแล้วก็ใช้เวลาแต่คนไทยไปทานของง่ายค่ะเอาปลามาถึงวางแล่แล้วก็โปะลงไปบนน้ำแข็งจะทานเหรอก็เอาตะเกียบจิ้มใช่ไหมไม่งั้นก็เอาเนื้อปลาเนื้อหอยนะไปแปะบนข้าวที่ปั้นเป็นก้อนเราก็ปั้นได้ ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวนะลดลงนะจากเดิมเนี่ยเคยมีถึง 5,781 ร้านลดลง135ร้านจากการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็มีผลมาจากค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเนี่ยปรับขึ้นเช่นเดียวกับค่าแรงนะคะต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยนะคะถ้าดีๆร้านพรีเมียมเนี่ยเขาต้องนำเข้าปลามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันก็เลยเกิดความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตามต่อด้วยเงินเฟ้อการเปิดร้านใหม่เนี่ยนะคะยังคงมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่แต่ร้านเดิมอะค่ะก็ทยอยปิดลักษณะเก่าไปใหม่มาแต่ที่ใหม่มาเนี่ยนะคะมันน้อยลงตลาดยังคงเดินหน้าเพียงแต่ว่าไม่ได้เติบโตหวือหวาฉุดสวนทางกับตลาดซูชิสายพานซูชิสายพานคือวางโปะมาแล้วก็เราหยิบเอานะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมูลค่าเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นถึง 8,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยก็เกือบ 100% ด้วยการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่เน้นความคุ้มค่าคุ้มงบในการรับทานคือจะทานแค่ไหนก็หยิบแค่นั้นอาหารไทยก็จะทานแค่ไหนก็สั่งแค่นั้นเหมือนกันแต่มันมีความสนุกไงถ้ามีพ่อแม่ลูกไปเนี่ยนะคะเด็กๆ ก็จะตื่นเต้นมีกิจกรรมหยิบนู่นหยิบนี่ผสมนั่นผสมนี่บนโต๊ะอาหารใช่ไหมแต่ถ้าไปทานอาหารไทยพ่อแม่ก็กางเมนูลูกก็ดูตามแล้วจากนั้นก็นั่งเล่นมือถือและแท็บเล็ตด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่การเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนที่สูงระบบปฏิบัติการเนี่ยนะคะของตลาดซูชิสายพานเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบสายพานระบบครัวนะคะหลายอย่างเลยที่ต้องใช้การลงทุนนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ยี่ห้อซูชิสายพานในไทยก็มี4-5 ยี่ห้อด้วยกันนะคะขยายตัวอยู่ตามกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็เมืองใหญ่ๆประมาณนั้นนะคะจากเกาหลีมาญี่ปุ่นอาหารที่ทานง่ายๆแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยนะคะก็มาถึงข้าวโพดละศึกข้าวโพดพี่น้องศึกข้าวโพดประเด็นคัดค้านแล้วก็สนับสนุนเนี่ยนะคะการนำเข้าโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจากสหรัฐอเมริกา1ล้านตันเนี่ยเป็นดราม่าในอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ของไทยโดยทางสมาคมการค้าพืชไร่และสภาเกษตรกรแห่งชาติก็บอกว่าระงับดีลเหอะด้วยเหตุผลว่าผลก็ฟังได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ถึง7.50 บาทสตางค์ต่อกิโลนะคะเขาว่าแบบนั้นส่วนสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยรวมถึงหอการค้าไทยก็มองว่าเดี๋ยวนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าไทยเนี่ยต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งถึง9ล้านตันแต่ไทยเนี่ยผลิตได้เพียง5ล้านตันหากอาหารสัตว์เนี่ยนะคะขาดแคลนก็จะส่งผลให้ราคาเนื้อสดไข่ไก่อาหารเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อผู้บริโภคคราวนี้มาดูดิภาครัฐว่ายังไงกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ยืนยันนะคะจะมีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่า

0: ไม่กระทบกับเกษตรกรเพราะว่าจำกัดโควต้าไว้แล้วโดยผู้ประกอบการ28บริษัทเนี่ยนะคะต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนต่อการนำเข้า1ส่วนศึกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยร้อนระอุท่ามกลางอากาศที่ฝนตกเยอะแยะตอนนี้กดดันมีรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ภัยแล้งต่อเนื่องกันไปค่ะพี่น้องขา
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: วชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: มามะมาทักทายกันสักหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณออดยายออดสามย่านคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณวัฒนาขุมพิทักษ
6: ์น้าเล็กวันชนีวันนี้นะคะเผลอจิ้มจ้ะส่งสติ๊กเกอร์40ภาพมาในคลาว

เดียวนะคะน้าเล็กวัญชนีช่วยชูทักมาจากกระบี่นะคะบอกว่าอากาศดีเนาะเออนะดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกแม่บอกก็ไม่ได้กดหรอกมือไปโดนโอ้โหส่งมาซะนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังแล้วก็เขียนข้อความมาว่าคืนนี้ที่ปากลาวนะคะปากลาวนี่อยู่กระบี่เนาะเข้าไปเขตพังงาน้อยหนึ่งฝนตกปานกลางเมื่อคืนนี้นะจ๊ะเออนะดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนนะอ้าวตามต่อนะคะเมื่อกี้ทักถึงไหนแล้วว่าอ๋อลุงต่อยแก่แล้วอรุณสวัสดิ์คุณวรชาติคงสมุทรถามมาเรื่องทองเมื่อคืนนี้ทองขึ้นปี๊ดเพราะอะไรเพราะนอนฟาร์มค่ะคุณผู้ฟังนอนฟาร์มก็คือการจ้างงานภาคการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐตัวเลขออกมาย่ำแย่แสดงว่าสหรัฐนี่นะคะมันผันผวนกันน่ะถ้าเกิดว่านอนฟาร์มออกมาดีเนี่ยนะคะดอลลาร์จะแข็งทองจะลงถ้านอนฟาร์มแย่พี่น้องเอ้ยทองจะพุ่งมันพุ่งมาขนาดไหนเหรอมันพุ่งมา3วันรวด300กว่าเหรียญก็รวยกันไปวันนึงก็2,000ก็มีพันกว่าเกือบ 2,000 ก็มีอ่ะนะประมาณนั้นนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณอัมพรการิเทพคุณวันนีบอกว่าฝนตกรินรินสวัสดีค่ะน้องฉุยกันติยาคุณมานิดทองดีคุณเพ่งทิพน่าจะอ่านอย่างนี้นะคะเพราะเป็นภาษาอังกฤษ PUNG อะค่ะสวัสดีค่ะคุณปราโมทผู้วงนะจ๊ะทักตรงนี้ก่อนนะคะข่าวเยอะอ๋อมีอีกคนนึงที่ต้องทักเขาชื่อว่าน้องปลายน้องปลายเนี่ยเป็นสาวรูปร่างเล็กตัวไม่อ้วนเล็กอะนะ น้องเขาชื่อจิรัชยาเขามาจากเคาน์เตอร์นะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะที่ฉันไปซื้อของที่นั่นบ่อยนะคะเป็นพวกผลไม้นะคะก็คือกล้วยหอมประมาณนี้นะคะน้องเขาก็จะดูแลดิฉันดีอยู่กันมาสักประมาณ2เดือนได้นะคะเมื่อวานน้องเขาก็มาออกมาจากเคาน์เตอร์ด้านในนะคะออกมาได้ก็กอดดิฉันนะดิฉันก็ตกใจโอ้เฮ้ยอะไรเหรอน้องจิรัชยาก็บอกว่าหนูลาพี่ละหนูลาพี่หนูจะกลับไปเรียนอีก6เดือนที่วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยน้องเขาน่ารักมากเลยบอกน้องชื่อปลายนี่ปลายอะไรอ่ะปลายเดือนไม่มีตังค์หรือยังไงอ๋อปลายปีพี่หนูเกิดปลายปีวันที่31ธันวาคมนั่นบอกข้อความมาเรียบร้อยนะคะและฮือฮาต้องบอกว่าฮือฮาไม่ธรรมดาจริงๆผู้ว่านะก็ไปในอำเภอก็ไปอ่ะนะสำหรับการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์นายหลุนบวรทัดปิ่งสุขที่ใช้ชื่อเนี่ยนะคะว่าฮะหลุนโซโล่นะเพราะว่าไม่ธรรมดาก็เพราะว่าพี่สาวแท้ๆนะคะนางสาวบวรลักษ์เป่งสุขและพี่ชายลูกพี่ลูกน้องนายมอสสมศักดิ์บุตรศรีเนี่ยก็มีการขอให้มีการชันสูตรซึ่งคณะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็ตรวจสอบให้ใหม่ทั้งหมดทั้งตรวจด้วยเครื่อง CT สแกนเพื่อประเมินสภาพร่างนะคะความสมบูรณ์ของอวัยวะการตรวจล่องรอยการชันสูตรที่จอร์เจียเนี่ยนะคะแพทย์จอร์เจียเนี่ยได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเนี่ยนะคะทางไทยเนี่ยก็เจอว่าเป็นระบบหัวใจล้มเหลวแต่ก็ยังคงไม่ได้ตัดเรื่องของการเสียชีวิตจากสารเคมีหรือสารพิษไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็ในมอสพี่ชายเนี่ยนะคะก็ยังขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยดูแลและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วยอธิบายในแง่มุมของกฎหมายนะจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องนะในแง่มุมของกฎหมายนะพี่น้องนะคือทุนประกันนะ5ล้านนะทุนประกันกับการทำประกันภัยเดินทางคุ้มครองมันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุและการฆาตกรรมรวมถึงการเดินทางที่ไม่สะดวกเช่นเครื่องดีเลย์กระเป๋าหายกระเป๋าตกหล่นกระเป๋าล่าช้าการย้ายโรงพยาบาลนะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะเขาจะครอบคลุมแต่เงื่อนไขเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเนี่ยนะคะคือตายด้วยวัยชนด้วยการเป็นโรคเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้เงิน5ล้านนะคราวนี้ก็ต้องไปดูกันในเรื่องนี้แหละว่าในครอบคลุมของกฎหมายเนี่ยจะว่ายังไงแล้วจากนั้นมีประเด็นที่ต้องตามต่อ

นั่นก็คือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคลิปวิดีโอ YouTube เนี่ยนะคะที่จะลากยาวไปถึงอีก50ปีและบริษัทที่ชื่อว่าฮลุนโซโล่นะปีกลายมีรายได้ 1.88 ล้านมีกำไรสุทธิ 6.65 ล้านเอ้ยขอโทษ 6.65 แสนเพราะว่ากำไร 1.88 ล้านใช่ไหมคะก็ต้องไปดูแล้วก็ต้องมีการทำบัญชีนะจะปิดบริษัทหรือจะมีบริษัทต่อนั่นก็อีกเรื่องนึงเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แบบนี้นะคะคือการวัยชนของคนหนึ่งคนอ่ะบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวตายแล้วก็ตัวเองก็ตายแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่จริงๆแล้วมีนะคะรวมถึงเรื่องของมรดกและพินัยกรรมด้วยก็ต้องไปตามดูคราวนี้ดูต่อไปพอพูดถึง YouTube เนี่ยนะคะนึกถึงคดีหนึ่งนั่นคือคดีของน้องชมพู่ไงนายชัยพลวิภาที่รู้จักกันในชื่อของลุงพลตอนนี้ติดคุกอยู่นะจ๊ะเพราะว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่ยื่นฎีกาโดยศาลอุทธรภาค4เนี่ยสั่งจำคุก26ปีนะสำหรับยูทูบเบอร์นายชัยพลเนี่ยนะคะย้อนไปพี่น้องย้อนไปนะคะหลังการฆ่าน้องชมพู่เนี่ยนายชัยพลเนี่ยสร้างรายได้จาก YouTube หลักหลาย10ล้านจากช่องลุงพลป้าแตน Family มียอดวิวกว่า200ล้านวิวในช่วงพีคๆเนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยประมาณ3ล้านบาทคือการเข้าไปทำแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะได้รายได้ต่อปี3ล้านบาทต่อปีแล้วนอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมของบริษัทที่ชื่อว่ามนโอมมนโอมเป็นใครมนโอมเป็นลูกของนายชัยพลกับป้าแตนนี่แหละคุณผู้ฟังเขาชื่อมนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ชื่อโอมก็ตั้งเป็นชื่อบริษัทขายอาหารเสริมรวมถึงเครื่องสำอางที่ชื่อว่าบริษัทมนโอมตรงนี้นะคะมีรายได้เนี่ย10ล้านบาทส่วนค่าตัวจากงานบันเทิงนะตรงนั้นเนี่ยนะคะนายชัยพลได้อีกหลักแสนถึงหลักล้านส่วนงานพรีเซนเตอร์เนี่ยมีอีก10กว่าล้านคุณรู้ฟังนับดิกี่10ล้านเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินแล้วก็ทรัพย์สินหมุนเวียนรวมถึงเงินบริจาคของขวัญของฝากจากกลุ่มแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศไงแต่ถามว่าเอ้ยตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่ก็จากการสู้คดีนะก็มีอีกอะไม่ใช่ไม่เหลือนะมีอีกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราต้องมองนานๆอะเหมือนเวลาเล่าอะไรเสร็จอะตอนเด็กอะเราเล่านิทานเสร็จใช่ไหมเราก็จะบอกว่านี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบบนี้นะ คือต้องดูทุกมุมทุกแง่อย่ามองด้วยความสงสารไงคือเรามองเขาเราบอกอู้สงสารยังเลยอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆเขารู้สึกเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยเขาอยู่ได้แต่เรามองในแง่มุมเราไงประมาณนี้สื่อในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนะคะก็เละเจ้าคุณผู้ฟังโดนกันซะใช่ไหมนะที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อเกิดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกรุณาเลยเก็บมือให้ดีนักทำไว้ทับมือไว้สองข้างเลยเพราะอะไรเหรอเพราะว่าอย่าโอนไวไม่งั้นเดี๋ยวได้ร้องหาอะไรร้องหาเพชรดิเกตสิกินกันกับแกบกับแกบเพลงนี้มาเลยนะคะแฟนใครไม่รู้ค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: ทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แม่ตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่คนนี้สักน้อยหนึ่งนะคะเวลามีเนี่ยการทักทายหรือว่ามีการคุยนะคะก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ส่งสติ๊กเกอร์ก็สวยงามดีนะคะทักทายพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพรเทพวงศ์คุณไพศีหวังผลคุณปรีดาทองสอนคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องคุณมาโนดแจ้งใจคุณวิสูตรนี่คุณณรงค์จุ้ยทองคำคนคนนี้เนี่ยเขาจะไปมามานะคะระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกัลยาชูปานแสงแก้วคนนี้จำได้แม่นอยู่จากพัทลุงจ้าแล้วก็คุณกัชมนแก้วเรืองคุณมานิตคุณราตรีนะคะทักทายในคราวเดียวกันทักต่อมาค่ะคุณสอนกินดารัตคุณวันนีมั่งมีผลคุณสุภัตราธาราเย็นกุลโอคนนี้แฟนคลับแท้แน่นอนคุณวงพันชูแก้วคุณวารินนะคะคุณวารินจำได้ว่าอยู่น่านเนาะใช่ก็เจ้านี่คุณภาวนาขันธบุญนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยทักทายคุณสิริเทพทองเงินนะจ๊ะแม่น่ารักทุกคนน่ารักทุกท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายขึ้นเครื่องปั๊บไปลงหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคใต้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นอำเภอที่เด่นเลยนะคะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้วยนะคะเวลานี้โอ้โหหาดใหญ่นะคะติดป้ายมีสตังค์นี่ต้องไปซื้อนะคะติดป้ายขายรถขายบ้านเซ้งร้านขายกิจการจุดกระแสเลยค่ะให้ตั้งคำถามถึงทิศทางสะท้อนความกังวลว่าเอ๊ะกำลังซื้อชะลอตัวแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นเดิมๆเลยนะคะรุ่นเดิมๆนะต้องการยุติกิจการเพื่อไปพักผ่อนหรือเปล่าใช่หรือไม่หรืออีกมุมมองว่ามันเป็นความปกติเลยของการหมุนเวียนอะทางธุรกิจก็สรุปไม่ได้ล่ะค่ะว่าอะไรคือเศรษฐกิจหาดใหญ่ที่อยู่ในเวลานี้และจะเป็นไปในอนาคตคนรุ่นใหม่อาจจะเข้าไปก็ได้นะคะเพราะว่าการสืบทอดกิจการเนี่ยน้อยมากเลยเขาไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพเดิมของครอบครัวหรือว่าเป็นคราวที่น้ำท่วมคราวที่แล้วทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะต้องคิดหนักดิฉันก็คิดหลายอย่างนะคะก็นั่งรถไปก็มองไปสุดท้ายไปจบที่สงขลาเมืองเงียบๆสงบแต่น่ารักเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าดิฉันไปสงขลาดิฉันแวะไปที่ต้องบอกว่าแวะไปที่สิงหนครที่สิงหนครเนี่ยนะคะเคยมีคดีเป็นคดีฆาตกรรมโหดอ่ะเนาะคุณผู้ฟังคงจำสักปากรอได้ใช่ไหมที่เขาแขวนคอ5ศพครอบครัวของหมอพาสนายแพทย์ประพาสบุญทวีดิฉันแวะไปที่นั่นมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังว่าไปแล้วเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ต้องคุยต่อค่ะว่าจากภูเก็ตไปไหนจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตไม่ใช่จากภูเก็ตไปไหนจากหาดใหญ่

ไปไหนนะคะก็ไปภูเก็ตพี่น้องนะคะไอ้ในเมืองเนี่ยมีคนริมทะเลมีนักท่องเที่ยวตุลัดตุเลไปตามร้านอาหารที่ชอบนะคะในเมืองนี่จะมีร้านอาหารเดิมๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเป็นคนภูเก็ตแท้จะไม่ไปทานนะคะร้านอาหารที่เขาทำมารองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ใช่อาหารภูเก็ตมันเป็นอาหารดัดจริตอะแล้วก็แพงชนิดที่คิดในใจนะคนขายเนี่ยเขาคงเอาสตังค์เนี่ยที่กำไรจากการซื้อขายเนี่ยไปสร้างคฤหาสน์ยังใหญ่โตประมาณ100 ล้าน 1,000 ล้านอะแพงจับจิตจับใจนะคะโอ้โหนี่ขนาดในเมืองนะต้องเลือกร้านที่เป็นร้านเดิมๆอะเป็นคนภูเก็ตแท้ๆแล้วจากนั้นก็มีFC นะคะมารับไปที่ร้านหนึ่งไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าแปลกดีแต่ดิฉันไม่ได้ทานอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นมื้อเย็นแล้วนะคะร้านชื่อว่าวัดเมี่ยงวัดเทพเมี่ยงปลาเผาคือวัดเทพเนี่ยนะคะไม่ได้ไปทานที่วัดไม่ได้รับทานที่วัดแล้ววัดก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกวัดเทพหมดเลยเช่นวัดเทพอะไรยนต์โลตัสวัดเทพอะไรแบบเนี้ยนะคราวนี้อาหารก็เป็นพวกเมี่ยงนะคะแต่ที่ดิฉันประทับใจร้านนี้คือนักร้องเป็นนักร้องสาวตัวน้อยสูง145เธอตลกนะคะเธอร้องเพลงเพราะนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดยะลาเธอโฆษณานะคะว่าหุ่นมีลีลาดีอร่อยทุกท่วงท่าร้องเพลงไม่ขาดตอนลูกศรตี10โอ้โหเสียงดีมากๆนะคะเธออยู่ในสังกัดปลาเผาเรคคอร์ดคุณผู้ฟังเธอน่ารักจริงๆแล้วเธอตลกนะคะหุ่นหมีจริงไหมอ่ะจริงอ่ะลีลาดีมะแต่ว่าความสูงเธอที่โฆษณาว่า145ดิฉันเห็นขาเธอเนาะต่อขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ฟังดิฉันมีเพลงเธอมาฝากนะคะบาปก็หักลูกศรตี10ขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

านนี้นะคะเป็นวันที่มีข่าวที่ไม่เป็นมงคลต่อเนื่องติดต่อกันตามลำดับนะคะเป็นวันที่ต้องบอกว่าวุ่นวายมากนะคะก็จะนำข่าวเนี่ยนะคะมาเล่าอย่างยาวๆเลยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีค่ะคุณธรรมจักรบินทะจากลานสกานครศรีธรรมราชนะคะจากทันโตคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องนะคะทันโตฝนตกทุกวันค่ะสวัสดีคุณแหม่มแล้วก็จากคุณมณิษฐ์นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวไม่เป็นมงคลอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะมีการวายชนแล้วก็อ๋อมีข่าวนี้ด้วยคุณผู้ฟังจากไทยรัฐเนี่ยนะคะหน้าหนึ่งของไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศก็พาดหัวว่าเก๋งชนศูนย์เด็กวิทย์ตายหมู่ผนังปูนทะลุคนขับเมายาพี่น้องคะหนุ่มใหญ่เมายาซิ่งเก๋งพุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผนังปูนเนี่ยพังทะลุกระเด็นเลยถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยนะคะเขารู้เรื่องเศรษฐกิจมั้ยไม่รู้เขารู้เรื่องการเมืองมั้ยเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขามากินมานอนมาใช้ชีวิตแบบเด็กๆมาเล่นกับเพื่อนแล้วไปเจอกับไอ้มนุษย์พวกนี้คุณผู้ฟังอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวมีโมโหอีกนะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเทพขุนเดชบอกสบายดีครับอุบลอากาศดีค่ะนะคะอากาศดีก็ดีใจด้วยนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่ามีเกาะยออ๋อเกาะหนูเกาะแมวดิฉันไปวันนี้ไปหมดแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือ10ตัวแล้วก็บอกนักเรียนติดเกมรัฐบาลติด ประชาชนติดนี่ดิฉันจะว่าอะไรอ่ะดิฉันก็ว่าอะไรไม่ได้ละนะคะสวัสดีค่ะคุณวารินนะคะเมื่อกี้ได้ยินทักทายคุณวารินนะคะที่น่านฝนตกตลอดคืนตอนนี้ก็ยังตกนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะจ๊ะพี่แหม่มจ๋านะคะสวัสดีคุณนงลักษพาคมเลิกคุณสุทัศน์อนุกูลคุณดนัยบอกว่าลำปางอากาศดีฝนตกทั้งคืนนะคะพี่หน่องภคพรจากเสดาสงขลาโอ้วันนี้คนสงขลาทักมาเยอะนะคะคุณโจใจดีค่ะตลาดรถไฟสงขลาเหมือนกันนะคะคุณอาทิตย์คงประพันธ์คุณคงทองคุณวัชรีอมรพงษ์คุณลำพันธ์แจ้งเชื้อขำคุณโซ่หายไปนานคุณโซ่ชาคริตอินทนนท์นะคะขาประจำมาแล้วค่ะเจสุไก่ทอดจังหวัดตราดนะคะตามต่อมาด้วยคุณสุชาดานันทะฝันนั่นแหละนะคะแอบดูอีกนิดนึงจะว่ายังไงนะพี่แม่มครับน้องขายฝนตกทุกวันเลยครับรายงานจากคุณวิรัตเหมพลเทพค่ะเมื่อกี้ป่าหน้าหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะเต้ดากอนไฟหินถ่วงน้ำฆ่าตัวตายนักร้องยุค90อืดเจ้าพระยาแฟนหาตัววุ่นเครียดธุรกิจก็เป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงนะคะตามหากันนานตอนนี้ก็พบนะคะไม่มีปฏิหารก็พบศพของเต้ดาก้อนไฟอดีตบอยแบนด์วัย64ปีลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม7หลังจากที่ปั่นจักรยานออกจากบ้านเมื่อ04:00ของวันที่6สิงหาแล้วก็ขาดการติดต่อไปอะไรก็ไม่ได้เอาไปก็เป็นข้อสังเกตเพื่อนฝูงก็เลย

ตามหาภรรยาตามหาแฟนตามหาคุณแม่ตามหาสาเหตุก็เกิดจากความเครียดด้านการเงินนะคะเราว่าเจ๊งหุ้นคุณผู้ฟังดิฉันก็เตือนนะหลายครั้งหลายหนเรื่องหุ้นเนี่ยว่าอย่าไปยุ่งถ้าไม่ใช่วงในจริงๆนะคะคราวนี้มาต่อข่าวนี้สื่อนอกค่ะไม่ว่าจะเป็น CNN CNA AFP ตีข่าวคลึกโครมเหตุ